0: ชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
2: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกล.แล้วกกล.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่ออีกอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกล.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างพวกกฎกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการต่อ
1: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
3: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสรุปครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
1: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา

0: นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่ม BRICS นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
0: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมง ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจา นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอดยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
1: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุปกรณ์ชูวงศ์นักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวริศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2ต่อ1เกม 21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม13-21และ16ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เซงชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น อีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:37 น.
9: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อย คำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียง
16: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
17: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ต รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
13: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
18: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร 043-897-285

0: 0854648921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชตามภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวร่องธรรมสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินงงง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกสุเรศคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่พันยูบานไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่พันแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อย
1: ครับสวัสดีค่ะยายก็คือยายสมผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์มูที่2ตำบลบ่อบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้า
0: ผู้หมาดหน้าเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: อยู่หมู่2บ้านเบอร์
1: จ้า
0: ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยแม
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรก่อเฮา
1: เฮ็ดหน้าซี่ไรนี่
0: ข้างหลังเขาเนี่ยซีไร
1: จ้า
0: เป็นหน้าเจ้าของหน้ามุ่ง
1: หน้าเจ้าของหน้ามุ่งหน้ามั่งหน้าของ
0: วันนี้คุณแม่เฮ็ดหน้าซีไรนี่ปกติคุณแม่ใส่ปุ๋ยยัง
1: ปุ๋ยตามท้องตลาด
0: โอ้ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาบ
1: ่แมนอยู
0: ่แมนบ
1: ่แมนอยู่จ้า
0: แสดงว่าคุณแม่สมนี่ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ก็โอ้ถามคุณแม่ก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน่อีแม
1: ่มันกับบ่ดี
0: มันบ่ดีแบบ
1: มันบ่ดีแบบว่าเขาก็บ่ได้หลาย
0: เขาบ่ได้หลาย
1: ดินก็บ่ดี
0: ดินก็บ่ดี
1: จ้าม
0: ันบ่ดีแบบไรดิน
1: บ่ดีเป็นกระด้างบ่ลม
0: โอ้ดินบ่ลม
1: เป็นเล่นดี
0: ดินบ่ลม
1: จ้า
0: เป็นกระด้าง
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาต้นเขาเขาเป็นยังไงแม่
1: ต้นเขามันกับบ่ใหญ่บ่จะเริ่มเติบโตมีแต่จะงอยก็งอยเหลียงพร้อม
0: โอ้มีแต่งอยก็งอยเหลียงพร้อม
1: จ้า
0: บ้านนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
1: มีแม่งกับมี
0: พี่
1: จ้า
0: ห่วยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
1: ่จ้า
0: บ้านนี้ผลผลิตอีแมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
1: ก็บ่ได้หลาย
0: ประมาณเท่าใดแม
1: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
0: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
1: จ้า
0: ประมาณนั้น
1: จ้า
0: ก็ตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
1: จ้า
0: บ้านนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่มีนูฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อฟังน้ำวิทยุ
0: ฟังโดนบ่อีแม
1: ่ก็โดนอยู่
0: ปาดโถเสียคน
1: เขาก็มาเสียเขาก็มาเอามาใส่ปีนี่แหละ
0: พี่
1: จ้า
0: แต่กี่พ่ออยากเสียหรอก
1: จ้าพ่อเสีย
0: บ้านนี้พ่อเอามาใส่หรอมันเป็นยังไงมันแปลกคู่แปลกตาขึ้น
1: ม
0: าม
1: ันก็แปลกแหลมก็งามเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็งามมันก็ได้เขาม
0: ันงาม
1: จ้า
0: บ้านนี้ต้นเขาเป็นยังไงแม
1: ่ต้นแข็งดี
0: ดินเป็นยังไง
1: ใบตั้งดินก็ดีให้ดินล่มดีเหยียบไปล่มเลยจ้า
0: บ้านนี้ศัตรูพืชแม่งยังมีมากวนบ่หลังจากใส่โซเลพัดแล้ว
1: บ่มี
0: บ่มี
1: จ้าเป็นกกแข็งๆเลยสั้นพะวอ
0: สั้นพะวอถือกกถือใจบ่
1: จ้าถือกกถือใจอยู
0: ่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่คันคุณแม่สมประทับกกประทับใจจังซี่อยากให้อีแม่นั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังฝากความประทับกกประทับใจกับการใส่อมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่เว้าให้เพิ่นฟังในอีแม่เชิญครับ
1: หลังจากที่ยายใส่โซเลพัดยายก็ว่ามันดีอยู
0: ่ครับ
1: ใบเขียวใบตั้งแต่กอพร้อมดินก็ดีผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนั่นยายเขาก็มาใส่นี่ล่ะ
0: ครับ
1: ใส่โซเลพัดนี่ถือกกถือใจ
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: แปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาแต่กอก็แตกดินก็เป็นดินดีดินงามดินล่มดินล้วนงาม
0: ครับ
1: บ่เป็นดินกระด้างกิตกรเป็นดินกระด้างเพราะแต่ใส่โซเลพัดนี่ดินงาม
0: อ
1: ย่าไปกับล่ม
0: ยังใส่ต่อ
1: น้องยังใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: มาเบิงอยู่เขี้ยมหนทางนี่แหละมาโลด
0: ขันบ่เสีย
1: ขันบ่เสีย
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับอยู่บ้านเวอร์มู2ตำบลบัวหวานอำเภอ
1: ย่างตลาด
0: จังหวัดกาฬสินธุ์อีแม่บอกว่าใส่อมิโนฮิวมิกมิโซเลยผ่านเอาถือโคกถือใจ
1: ถืออยู่แล้วเนาะงามถือโคกอีหลีจะละยิ้มพุ่นละเดียวนี่มาเบิงก็ได้ไปยังมาเบิงนั่น
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่สมนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เขางามงามดินลมลมคืออีแม่สมเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิงนะครับครับอมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นยังไงอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิงสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณใน
1: รายการดีครับสวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพอใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ดินสิกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินสิร่วนซุ้ยดินที่แข็งๆดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินที่ปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วติอีพ่อแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเฮ็ดการเกษตรคักคักนะครับเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเนื้อกับปุ๋ยอินทรีย์อีกป๊าดบ่ธรรมดาเด้ในสอบนี้นะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับราคาก็บ่แพงเลยแต่ว่าคุณภาพนี่หลักหมื่นพุ่นละลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่ฮักนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อไอ้แม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ซื่อนี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหนังราเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บัดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเริ่มต้นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอนะครับหรือว่าสิเป็นสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรเอาหมากเอาห่วงเอาผลผสมได้เบิดนะครับในอัตราส่วนการผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสม2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นำมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบว่าท่านไหนพ่อยแม่แล้วก็เอาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบนั่นนะสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้เอามาอีก1กระสอบนะครับแล้วนำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี้จากที่สิใส่เคมีเพียวๆ3กระสอบนี่เฮาก็ลดลงเหลือกระสอบนึงแต่ว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามาใส่2กระสอบนะครับมาแทนเคมีที่หายไปเฮาก็สิเหลือปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่านะครับ3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่มันก็สิสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนนะครับถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่โอ้ยผลผลิตนี่เกินคาดเกินคิดอีพ่อยแม่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับดินเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ร่วนซุ้ยปัญหาต่างๆเหล่านี้หายไปอย่างแน่นอนนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ให้ขึ้นใจจำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้ดอนโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
3: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชเหตุผลแรกค่ะกรดอะมิโนช่วยในการสังเคราะห์แสงกรดอะมิโนค่ะให้ประโยชน์ที่แตกต่างมากมายต่อสุขภาพของพืชโดยเริ่มจากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าหากไม่มีการสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมพืชจะไม่เติบโตกระบวนการนี้อาศัยการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์กรดอะมิโนช่วยในการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ด้วยแสงที่มีคุณภาพเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารใบพืชประกอบไปด้วยปากใบซึ่งมีรูขุมขนเล็กๆที่ช่วยให้พืชดูดซับก๊าซและสารอาหารเมื่อไม่มีแสงแดดและความชื้นต่ำปากใบจะปิดและจะช่วยลดการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมสารอาหารเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสและมีแสงแดดรวมถึงความชื้นสูงกว่าปากใบก็จะเปิดสิ่งนี้จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจากฝนแสงแดดและดินเหตุผลต่อมาค่ะกรดอะมิโนช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพืชได้พืชจะสามารถทนต่อความเครียดได้เช่นอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำปัญหาอื่นๆที่รุนแรงกรดอะมิโนจะช่วยในการต่อสู้กับความเครียดช่วยพืชฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งการเติบโตที่หนาแน่นขึ้นค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นโรคเป็นภัยแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพอใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนนี่นี่นะครับ4ไร่ครับผมนุ่มเบีย
0: ร์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีหยังนําเขาเบิด
1: แม่นครับมีหยังไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: พ่อนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับพวกใครเด็กเขาเด
0: ้บอกมันเป็นยังไงเนี่ย
1: ผลการผลิตก็จะได้กับพวกใดน้ำก็จะจ้างเทียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แมนครับดินมันบล้วนซุ้ยไหม
0: โอ้ดินบล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่
1: แมนแมนครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาทวงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ย
1: ผ
0: มมาถาม
1: ก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อมาไงเด้นุ่มเมียนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: เว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนมาไงดิ
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้น
1: ำมันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเสียได้แล้วเขาจะมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: เขาจะว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัววันแ
1: ต่แม่นครับ
0: ญาติเสียพ
1: ่อแม่นครับปฏิบัติผม
0: ฟังอยู่โดนปนัยเอาฟังอยู่โดนปนัย
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่ดิ
0: ป๊าดนี่ล่ะเขาอันนี้ใส่ผู้นำญาติเสียพ่อตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้บ่ครับหนุ่มเอก
0: แม่น
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอดสำนักงานเลย
0: สำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมออกมา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียวมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่เพิ่นอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกมิดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ซะกัน
1: เอามาคุเล่ซะกันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัทแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่เพราะผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับ
0: ผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โอ้ได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ปาดคือผมถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บานหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช็ดยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกลัวหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัทนี่ใส่สูตรพยายามนี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณจักตันของ
1: บ่5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไรละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไรละตันกว่าเด้
0: บาดดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับบรมนี่เมียเพราะถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนซุยงามที่สุดเลยแบบที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนซุย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ่
1: เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดกับเศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าได้หลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าจะของนะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์คือใหญ่หำนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเหรียญผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใส่นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับอะมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเฮาก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นำชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เสือให้นำมาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบนนะครับซื้อเหรียญผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: ครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตร

0: สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้า
5: าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ไม่ได้ดึงขอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบอกขอให้ดวงถึงไม่บอกได้มาซื้อชมดียืดงามจนสิ้นฉีดไม่เกินคอยเลยระบันเสียงฝ้าห้องตึก

0: าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091684045
0: ยาบำรุงร่างกายตาส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

อย่ามาเว้าทอนเรื่องปุ๋ยนี่เว้ยมีแต่ซุ่มขี้ตัวนั่นละเพิ่นทั้งว่าเด้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับเพิ่นบ่ค่อยเปิดอกเปิดใจดอกคันไปเว้าเรื่องปุ๋ยน้ําเพิ่นน่ะเสื้อยากงากนะครับแต่ว่าก็พากันถูกตัวได้บาดเรื่องของเรื่องนะครับให้เขาตัวเอาเงินมัดจําแน่ให้เขาตัวเอาเงินค่าหัวกระสอบแน่มัดจําไว้แล้วเพราะเขาปุ๋ยมาให้บ่ถือใจเจ้าของได้บาดบ่หัวมันดอกย่อมเสียก็ได้เงินมัดจําซื่อๆสา300 200นึงเพิ่นทั้งว่าเด้มันต้องคิดกลับกันพี่น้องนําเจ้า100 200นําอีกเจ้านึง100 200หมดมื้อนั่นเจ้าว่าเขาได้เงินจักหมื่นนี่ล่ะคือกลยุทธ์ของคนขี่ตัวนะครับสําหรับผมเอกโซเลนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นบ่มีนโยบายตัวพี่ตัวน้องนะครับเฮาเอาความจริงมาเว้ากันเอาความจริงมาเว้าให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังนะครับเรื่องของอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้บ่าวเอกโซเลเว้าให้ฟังได้เป็นหยังมันซอยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้อีหลีได้อีพ่อไอ้แม่นะครับเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเฮาเคยใส่เคมีอยู่3กระสอบนะครับตีไปกระสอบละพันนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆกระสอบละพัน3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบาดนี้ผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดบ่ติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ําเก่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นล่ะนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาดมันลดต้นทุนจังได๋บ่ติกระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาดนี้พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนบ่ถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแล้งหรือว่าทนหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับหลังจากเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันกับเคมีแล้วเอาไปใส่เครื่องหยอดเครื่องพ่นนี่บ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้แบบสบายเลยนะครับและที่สำคัญครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนอยู่ได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาหิวย่ำใดก็ได้กินอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงซั่นเด้ใส่หน้าเขาจังซี่ติเว้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้บ่าวเอกโซเลแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุ่ยดินแหนดินแกนดินปลูกหยังบ่งามใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ่ยเฮ็ดผุผุย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากง่ายหากงาวเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายหลายเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังสิให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงๆมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมิดลิ2 3มิดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแน่นก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ
0916840475นะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองมึงแต่ว่าผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อเ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริง อยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรค่ำขอแก้ว
2: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: อ๋อชื่อว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
2: พื้นที่70ไร่
1: 70ไร
2: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันห่าง2เทื่อ
2: ป๊าดรอมบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
2: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
2: จ้างเขาไถบ่
1: บ่ล่ะครับนี่คู่ชีพ
2: คู่ชีพ
1: นี่
2: คู่ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
2: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
2: พี่เพียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
2: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
2: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: พอมันเป็นเอียด
2: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
2: ดินมันเข้มดินเป็นเอียด
1: แม่น
2: เนี่ยเอาแสดงว่าเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: ได้ตัวนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
2: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แ
2: ล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแม
2: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมือง
1: ครับบ่คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
2: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
2: อยู่ให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเต้ยบ่มีเด
2: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
2: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
2: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
2: แม่นบ
1: ่ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้านจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
2: แสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
2: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับว่าจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
2: เสือเลยบ่ที่แร
1: กก็บ่ทันเสือครับ
2: ห่วยเสือคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
2: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
2: ่ยึกๆยักๆอยู
1: ่แม่น
2: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
2: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสื้อ
1: ครับพ่อต่อฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
2: ก็เลยลองเปิดโลกเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
2: โอ
1: ้เพิ่นว่า
2: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีหมูฮิวมิกมิดนี่สอบ
1: ครับ
2: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
2: บ้านนี้ผสมแล้วมันเป็นจังได
1: ๋ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้บ่ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
2: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มบ่ซั่นน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
2: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไอ้ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ
1: ่แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
2: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
2: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
2: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มแต่สิมีขี้กระเดียนตัวแดง
2: ๆโอ้ขี้ตะแคร์น
1: ี่ขี้ตะแคร์ตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากนี่แสดงว่าเออดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
2: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
2: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
2: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่อีกตัวนี
1: ้มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นละ
2: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
2: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่ปอมนี
2: ่เอาใบมันเป็นจังได
1: ๋มันเป็นใบเขียวตังบ่โค้งดิ
2: ใบเขียวตังบ่ได้เขียวอัวแม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปส่วนที่เฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
2: ่
1: บ่เขียวตรงกลมตัวบัดนี
2: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
2: มันบ่อัวบ่ไง
1: แม่นมันบ่อัว
2: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ
1: ่เป็นเขียวคือใบตวม
2: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
2: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โด
2: นแล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: บ่ใช่บ่บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
2: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
2: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
2: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
2: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยเอามาหมดเลย70ไร่สิใส่เหมือนที่บ่ใส่ตัวอื่น
2: หน้าปังนี่สิใส่หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่หมดเลย
2: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: ม
2: ั่
1: นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
2: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันพอเบิ่งผมเบิ่งแล้วเนี่ยมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้านแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ที่ดีพอมันย่านปัจจะพืชคือจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
2: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
2: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นแม่น
2: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
2: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้วว
2: ันนี้ถามพ่อวิเชียนก่อนอัตราส่วน ที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบอกให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
2: ใส่2
1: สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
2: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
2: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็สิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
2: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอกถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอกถือใจแล้ว
2: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังไดเว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี่ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมนี่ผมเห็นผลแล้ว
2: ครับผม
1: ฝากกับพี่กําลังเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใส่ตัวนี้ต่อไป
2: ยืนยัน
1: ครับ
2: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียนนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสําหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ยังใส่ต่อครับ
2: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
2: ใส่แล้วยืนยัน
1: ยืนยันครับ
2: ดีดีบ่น
1: ี่ดีครับดีครับ
2: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่เพราะผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: เคยใส่ไปเนาะอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เคยใส่ไปเคยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งไปคันบ่ท่านได้เคยใส่มาฟังผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังว่ามันดีจังไดเป็นหยังจําเป็นอยู่บ่บ่าวเอกโซเลจําเป็นอยู่ที่อีพ่ออีแม่จําเป็นสิต้องใส่อยู่บ่มันจําเป็นเด้ครับสําหรับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันจําเป็นจังไดเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มันดีจังไดบ่ติมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดบ่ติพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ติครับดินสิกลับมามีชีวิตชีวาดินสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินสิล้วนซุ้ยพอดินล้วนซุ้ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกพืชหยังมันก็งามซั่นตัวสำหรับดินพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชมาแต่ละปีนี่ว้ายเป็นกระล่องกระแลงเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่พืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชบัดฮ้อนบัดหนาวปัญหาต่างๆที่เว้ามานะครับสิเบิดไปด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งแต่ว่าผมเอกโซเลนี่บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับเว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้พิสูจน์ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรได้อีพ่อยแม่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับอัตราส่วนผสมนี่2ต่อ1นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่นํามา2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปคนโคเลเข้ากันนะครับเอาไปผสมเข้ากันกับปุ๋ยเคมีที่เฮาเตรียมไว้นั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นสูตรใดยี่ห้อใดก็ตามสร้างนะครับพอผสมกันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับและที่สําคัญครับผสมกันแล้วโคเลใส่กันแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ําหว่านสบายเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ที่ว้ายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนผลได้บ่ธรรมดานะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาบ่แข็งแกร่งนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขาจังซี่ว้ายบ่อยากเว้าเอาโลดอีพ่อยแม่เอ้ยหน้าเขาเฮานี่ติต้นเขาเฮานี่แตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวโดนคักกระดอกกระเดี่ยแท้นะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนเขียวแบบนวลตานะครับต้นใสๆใบตั้งๆแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจต้นพืชก็แข็งแรงได้บัดนี่ผลผลิตนั่นติอีพ่อยแม่เอ้ยยามเขียวเขานั่นติไร่นึงได้เป็นตันนะครับไร่นึงได้เป็นตันเกี่ยวออกมานี่โอ้ยมิดเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอร์มีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆน้ำหนักก็ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลราคาก็บ่แพงได้บาดราคา3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอีพ่อยแม่ท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475 ใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยใส่เบิ่งครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคําบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย091-684-0475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนา
1: น, นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข้านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: ตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
1: เฮ็ดนาจังไรคุณแม
0: ่ไร่2งานจ้ะ
1: โอ้ยเฮ็ดแขนๆเลยตัวไร่2งาน
0: จ้ะ
1: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
0: ท้องตลาดจ้ะ
1: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
0: จ้ะ
1: ผู้ใดว่าหยังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
0: จ้ะ
1: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
0: โอ้ยมันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
1: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
0: จ้ะ
1: ดินเป็นยังไงคุณแม
0: ่ดินก็แข็ง
1: ดินก็แข็ง
0: จ้ะ
1: แม่งกวนบ่
0: กวนอยู่จ้ะ
1: แม่งก็กวน
0: จ้ะ
1: ดินก็แข็ง
0: จ้ะ
1: ราคาเป็นยังไงอีแม
0: ่โอ้ยแพง
1: ราคาก็แพง
0: จ้ะ
1: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
0: เตียนใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
1: ครับ
0: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
1: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
0: อันถุงจ้ะ
1: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
0: จ้ะ
1: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี่
0: จ้ะ
1: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
0: จ้ะ
1: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
0: จ้ะ
1: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพันนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
0: ฟังวิจัยอยู่จ้ะ
1: ฟังโดนบ
0: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
1: โอ้ยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
0: นี่กะเสียแน่จ้ะ
1: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
0: จ้ะ
1: แต่ว่าหังอยากลองใส่
0: อยากลองซื่อๆจ้ะ
1: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
0: จ้ะ
1: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
0: 2สอบจ้ะ
1: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
0: กับบันเคมี
1: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
0: แม่นจ้ะ
1: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
0: แม่น
1: บัดนี้เอามาคุเรใส่กันติคุณแม่
0: จ้ะ
1: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
0: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
1: มันเปลี่ยนยังไงแน่บ่เพิ่นฟังกัน
0: มันก็ดินลม
1: ดินลม
0: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
1: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
0: จ้ะ
1: บ้านนี้ต้นเขาเฮานี่ต้นพืชเฮานี่มันแข็งแรงบ
0: ่แข็งอยู่จ้ะ
1: เขียวเป็นยังไงอีแม่
0: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
1: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
0: เขียวทนจ้ะ
1: โหเขียวทน
0: จ้ะ
1: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บาดนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
0: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
1: ได้เท่าไรบัดนี
0: ่54ถุงจ้ะ
1: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี
0: ่จ้ะ
1: ได้54
0: จ้ะ
1: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี่
0: จ้ะ
1: ถือโอ๊กถือไก่บ่ยายแวว
0: ถือโอ๊กสิใจอยู่จ้ะ
1: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
0: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
1: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่นะ
0: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
1: แม่นบ่
0: จ้ะ
1: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงเลยเฮา
0: จ้ะ
1: คันแม่แววถือกกถือใจยังสิอยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันนะอีแม่เชิญครับ
0: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกําหันมาใส่น้ํากันจ้ะงามอีหลีของเพิ่น
1: ครับ
0: มีแต่ห่วงใหญ่
1: ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
0: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ํากันโซเลพัด
1: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
0: ใส่แล้วก็กะดีจ้ะ
1: ครับ
0: ดีข้างเพิ่นอีหลีจ้ะ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
0: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
1: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมทุกคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิก

อัดสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากัมปุยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาพี่สิบขอให้ดวงถึงโอ้ยขอได้มาสู้ชมอีกยี่งางจนสิ้นชีพไม่เกินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเราระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ

081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย

ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: มันขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้าน

0: ร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
7: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมือง

ีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: บอกพี่น้องให้ร้องใส่ทั่วสู่คนเด้อคำแพงพี่น้อง
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนรายการเกษตรพารวยทุกพื้นที่ก็แล้วกันที่ให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยนี่มาถึง15ปีแล้วเด้พี่น้องอยู่กับพี่น้องเข้ามาถึง15ปีแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณภาพสูงตราพญาเต่าเงินของหนุ่มน้ำเมืองนำบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับตราซาอุรินี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องเฮาถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงทางการเกษตรใส่ติดต่อกันมาถึงปีนี้ก็ปีที่15แล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆก็แล้วกันครับอีกประการหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการสำหรับรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านรวมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองตำบลนาเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101อยู่ถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะครับกม4อยู่หน้าร้านพอดีหลักกิโลเมตรที่4ตั้งเธอเลยอยู่หน้าร้านพอดีเลยพี่น้องเอาออกจากไฟแดงเสรภูมิมาทางพนทอง4กิโลเมตรครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการนะครับนี่คือศูนย์ร่วมผลิตภัณฑ์ทุกโตของหนุ่มหน้าเมืองนะครับจะร่วมอยู่นี่นะครับซึ่งโรงงานการผลิตเฮากะตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีผลิตเสร็จกับบรรจุแพ็คกิ้งเสร็จบรรจุกับสอบเสร็จส่งเข้ามาร่วมกันอยู่นี่แล้วก็ส่งไปให้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่ได้ซอยกันทั่วภาคอีสานให้ว่าได้ซะเพราะพี่น้องสามารถที่จะโทรนะครับแล้วก็มีรถแล่นส่งพี่น้องเข้าทุกจังหวัดครับตัวแทนจำหน่ายเข้าบอนทัวร์ถึงหรอครับตัวแทนจำหน่ายเข้าจะมีอยู่บางอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์บางอำเภอของจังหวัดยะโสธรเกือบทุกอำเภอของจังหวัด101เนี่ยหลักๆจะอยู่3จังหวัดนี่ซะก่อนส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีพี่น้องโทรมาอยู่นะครับว่ามาเปิดทั้งพี่เนี่ยเปี้ยงทั้งพี่เนี่ยเปี้ยงเอาคอยเดินคอยยางคอยไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวสวนกล้วยนะครับพูดสวนกล้วยทางอุบลเอาไปใส่กับว่างามหลายกล้วยนะครับเป็นกล้วยทรงออกนอกเด้เป็นกล้วยทรงญี่ปุ่นผู้ใดเพิ่นนะครับก็ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินเนี่ยครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าคำว่าอินทรีย์มันส่งออกนอกง่ายๆพี่น้องนะครับเกษตรอินทรีย์ต้องมาฟังรายการเกษตรพารวยนี่คือหนุ่มหน้าเมืองนำเอาแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ไม่พี่น้องเฮาได้ใส่ทั้งการเกษตรกันตรงประเด็นตรงเป้านะครับสำหรับพี่น้องส่งออกนะครับบ่ว่าจะเป็นส่งออกข้าวส่งออกผักส่งออกหยังก็ตามถ้ามีสารพิษมีสารตกค้างในผลิตผลในผลผลิตของเฮาเนี่ยเพิ่นตรวจแล้วสารเคมีตกค้างเกินกำหนดนะครับเพิ่นบ่รับเด้พี่น้องส่งกลับมาให้คนไทยกินคือเก่าเด้ดังนั้นก็ลองใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของหนุ่มดาเมืองลองเบิ่งกันแล้วกันครับเอาสำหรับพี่น้องเฮานะครับทางอำเภอของเจียมตัวนั้นเนาะนะครับที่ปลูกกล้วยอีกจุดนึงนี่ก็เอาไปหลายตันละเด้ทางอำเภอของเจียมของเจียมนะครับดินแดนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนโมวันเถาะมองนี้ปลาบึกก็จะกินปลาบึกกับพูนละของเจียมนะครับโอ้ยปลาหลายคักพี่น้องมาติดน้ำโขงเนาะนะครับเพิ่นก็มีปลาน้ำโขงเยอะแยะอยากกินปลาก็บ่ได้ไปเที่ยวทั้งพุ่นหนุ่มน้ำเมืองก็ไปแวะไปเยี่ยมพี่น้องอยู่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆก็แล้วกันที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเอาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเฮาก็มีประเภทเม็ดที่เคยเว้าสู่พี่น้องเฮาฟังกันปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกระสอบ50กิโลกรัมกระสอบ1จำหน่ายอยู่ที่600บาทนะครับกับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันครบ15ปีต ามคำมั่นสัญญาของหนุ่มหน้าเมืองเคยบอกกับพี่น้องไว้จะจัดโปรให้จักช่วงหนึ่งสำหรับปีที่15ก็เลยจัดเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนมาครับพี่น้องจะไปสิ้นสุด30มิถุนายนเด้อพี่น้องเด้อสิ้นสุด30มิถุนายนหมดกำหนดนะครับราคาโปรโมชั่นจาก600บาทเหลือเพียงกระสอบละ550บาทตันละ 1,000 บาทลดทันทีครับตันละ 1,000 บาทบอกจุดบริการทุกจุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับให้ปรับราคาลงนะครับเป็นโปรโมชั่นไปก่อน3เดือนตามที่กำหนดนี่สกอนเดอร์พี่น้องเด้อนอกจากนั้นก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม600บาทส่วนตัวสารน้ำนะครับชุด1 700บาทสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับเป็นสารน้ำนะครับผลิตจากธรรมชาติ 100% นะครับบ่มีสารเคมีจะปนแน่นอนฉีดดินก็ได้ฉีดต้นก็ได้ฉีดใบก็ได้เด้อพี่น้องเด้อทำให้พืชเฮาออกดอกจับผลดีนะครับผลบ่ร่วงสมบูรณ์แบบเลยวันต่อไปผิวสวยรสชาติดีบักทั่วบักแตงกรอบหวานขนาดผักซี่ผักกาดผักหอมยังกรอบไหมพี่น้องผักกินใบนี่ไหมกรอบก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบผลดีอัตโนมัติใส่ทั้งดินครับสารน้ำฉีดทั้งใบโดยวิธีการใส่ก็จังโทรหาหนุนน้ำเมืองอีกเทือนึงก็แล้วกันครับทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695เดี๋ยวมื้อนี้จะมาเว้าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินกับมันสำปะหลังนะครับมื้อที่ผ่านมาก็เว้าเรื่องเขาแน่เรื่องมันเรื่องหยางพระราแน่นายางตาย1ฟื้นกลับได้จังได๋นายางเปลือกแตกเปลือกแข็งมันจะหายบ่นะครับก็บอกวิธีไปแล้วเนาะถ้าสงสัยก็จังโทรหาครับมื้อนี้จะเว้าเรื่องมั่นสำปะหลังกับการใช้ปุ๋ยพญาเต่าเงินใส่แบบใดหนุ่มณเมืองเดี๋ยวช่วงต่อไปก็แล้วครับช่วงนี้พักเบรกจักข่าวหนึ่งจดเอาเบอร์โทรศัพท์เด้อพี่น้องเด้อก็มีพี่น้องทางบ้านหนองพันโลนเนาะทางบ้านหนองพันโลน ก็ปรากฏว่าฟังรายการวิทยุนะครับอยู่ทางสถานีทางบันคำแดงบ่นะครับเป็นที่ติดกับยโสเนาะบันคำแดงเขตเสรภูมิแต่ว่าติดกับแดนยโสธรพี่น้องก็ได้ยินชัดเด้ทางไซมูลทางกุชุ่มพุ่นไหมก็ได้ยินเด้ทางกุชุ่มฟังพุ่นเนาะพี่น้องก็จดเบอร์บ่ท่านว่าสันนุ่มน้ำเมืองบอกซาๆเน่บอกเบอร์พะนะก็ขนาดจดบ่ท่านยังได้โทรมาสั่งปุ๋ย1ตันอยู่ทางมันหนองพัดล้นเฮาเอาไปส่งให้แล้วครับไปส่งให้แล้วจัดไปครับโปรโมชั่น550บาท1ตันส่งฟรีนะครับพี่น้องก็มีจำนวนจังหน่อยเด้อบ่ถึงตันก็ได้ดอกครับแต่ว่าบ่แม่นสอบเดียวแลนส่งเด้อพี่น้องเด้อมีจำนวนจักกะหน่อยนะครับเฮาปรับเป็นโปรโมชั่นให้แล้วนะครับค่าน้ำมูกน้ำมันก็แห้งขึ้นแห้งเพ่งเอา061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695ครับ

ครับก็พาดไปถึงผลงานเพลงนะครับเกี่ยวกับรายการเกษตรพารวยสิมีเสียงเพลงสลับบรรยากาศของมุ่นดีๆไปนําแล้วก็สําหรับพี่น้องอยากโทรศัพท์เข้ามาออนแอร์นาไม้รายการนี้บ่ออนแอร์นาไม้เด้อพี่น้องเด้อมีหยังก็โทรเข้ามาหลังไม้ก็แล้วกัน เอาขอบคุณเมฆค่ำใบพ่อค่ำหมุนสมหวังทางบันน้องพันโลนขึ้นเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเนาะย้อนไปทางไซมูลอันนี้ก็ฟังรายการเกษตรพารวยแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกจดเบอร์โทรบ่ทันจักเถื่อจนได้จดเมื่อจดบ่ทันเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เลยโทรไปหาดีเจในรายการอื่นจดทันรายการอื่นจดทันเลยจดเอาเบอร์โทรของดีเจอื่นนะครับโทรไปหาเพื่อนบอกหนุ่มหน้าเมืองโทรหาแม่ใหญ่เน่แม่ใหญ่อยากได้ปุ๋ยน้ำเหล้าสั่นแม่ใหญ่ย่านเกินโปรโมชั่นช่วงนี้ว่าสอบ550บาทแม่ใหญ่อยากได้จักตันอยู่ว่าน่ะนะครับมันประหยัดเงินลงตั้ง 1,000 บาทแล้วก็ปีนี้แห้งปุ๋ยเคมีแพงพร้อมเนาะพี่น้องเนาะนะครับแม่ค้ำใบก็นำไปเลย1ตันนะครับ20กระสอบไปส่งเรียบร้อยไปส่งให้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเอาพี่น้องสนจิตสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของหนุ่มหน้าเมืองนะครับโดยวิธีการใส่ก็จังโทรหาก็แล้วกันพี่น้องไปใส่กับหยังแน่หางเถือยังสงสัยวิธีการฉีดพ่นเอาชุดฉีดไปน้ำบัญชีบ่ฮั่นผสมบ่ฮั่นเป็นจังซี่นะนะครับผสมบ่เป็นก็บ่ค่อยดีเด้อพี่น้องเด้อถามนำ คือกันกับพี่น้องฮะลางคนเนาะผมบอกว่าตัวเม็ดเนี่ยให้ใส่25กิโลต่อไร่สำหรับหน้าเขานะครับหน้าเขานี่25กิโลต่อไร่ล่องพื้นไหมพี่น้องให้พี่น้องวานล่องพื้นไปเลยหรือพี่น้องฟังรายการอยู่ตอนนี้อาจจะเห็นหน้าแล้วนะครับหรือหน้าปังกระสร้างนะครับเขาใหญ่แล้วแม้เป็นเดือนละแม้ใส่ได้บ่อนุนเมืองใส่หลังจากนั้นก็ใส่ได้แหละเนาะเดือนกว่า2เดือนก็วานได้นะครับพี่น้องเฮานะครับจะเว้นวานเพียวๆเฉพาะปุ๋ยพญาเต่าเงินก็ได้นี่คือข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์พญาเต่าเงินนะครับไม่ผสมกับอะไรเลยก็ได้นะครับเฮ็ดเป็นเกษตรอินทรีย์กินเลยแต่ผู้ลงคนก็สิมักนะครับปุ๋ยเคมีปีนผันแห้งแพงได้มักหลาย มักหลายผันแห้งแพงตะกี้พี่น้องทางทงกุล่าเสือเนาะเสืออยู่ด้วยครับผมเคยไปทงกุล่านี่เรื่อยนะครับสมัยเตกี้นี่นะครับรถแมคโครเวลาจ้างแมคโครมาขุดสาแถวทงกุล่ามีรถแมคโครมาจกมาอย่างนี้เนาะเตกี้แต่ก่อนผมก็เคยมีแมคโครหลายตัวเด้อพี่น้องนะครับไปหาจกทางทงกุล่านี่ล่ะจกน้องใดนี่เอาขึ้นมากองเอาดินขึ้นมานี่มีแต่ปลาโลดปลดปลาไหลปลาไหลนี่บ่เคยเห็นหรอกแต่ว่าปลดนี่หลายคักเด้พี่น้องหลายอีหลีวันเถาะแต่สมัยซุมื้อนี่ถามข่าวพี่น้องบ่หลายคือเก่าเด้บาดนี่ว่าซั่นเฮ้อมันไปจังได๋บาดปลาไหลปลดนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่ว่ายังไงมันสัมผัสเร็วเนาะกับเคมีโดยเฉพาะยิ่งๆพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายใส่สารเคมีเยอะจักยาขาหอยยาขาหญ้ายาขาพี่ยาขานอนพี่น้องฉีดนำลงไปเอาแต่ยาขาหอยนี่ก็ตายเมื่อได้ครับยาขาหอยแต่กากชาเนี่ยก็ตายเด้พี่น้องตั้งใจขาหอยเพิ่นแล้วปลาหลดปลาไหลปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลาซิ่วตายก่อนครับปลาซิ่วนี่โดนนี่ตายเร็วๆนะครับเพราะเพิ่นนี่มากขึ้นมาผิวน้ำดินรับตายขาวจากภาคโลกวันต่อไปนี่คือมันเป็นข้อเสียของการเกษตรเฮาพี่น้องก็เล่นหาแนวมาแก่บ่เวลาน้อยกัดเขาที่นี่พี่น้องบ่ต้องไปหานะครับใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินหนุ่มนาเมืองนี่ครับจังหน้าเขาแนะนำให้ล่องพื้นนะครับไปเลยเพราะว่ามันล่องพื้นท่านอยู่นี่นะครับล่องพื้นท่านอยู่พี่น้องกับบ้านพร้อมเขาไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ25กิโลต่อไร่25กิโลต่อไร่สอบหนึ่งได้2ไร่ครับการล่องพื้นเนี่ยนะครับเวลาเขามีหลากมี
การดึงดูดอาหารเขาจะดึงเก็บอาหารขึ้นไปกินได้เลยพอเขาล่องพื้นไว้ให้แล้วนะครับเตรียมอาหารไว้ให้ในดินแล้วแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้บ่แม่นปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่ละลายถิ่มได้ครับเขาสิค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีละหน่อยให้พืชได้กินอย่างต่อเนื่องคำว่าอย่างต่อเนื่องนี่คือบ่ขาดนะครับเฮ็ดให้พืชบ่ขาดธาตุอาหารมันสิได้กินไปเรื่อยๆจังซี่แม่เขียวโดนเขียวท้นเขียวนานฟังแต่ว่าผู้ลองคนร่องพื้นเทื่อเดียวบ่ใส่หยังอีกเลยไปเบิ่งหน้ามือสิเกี่ยวเข่าอย่างเดียวเลยเออบ่ใส่อีกเลยรับล่วงกับบ่เติมได้เกี่ยวเสยแล้วก็เข่างามพร้อมห่วงตกต้นเตี้ยนอยู่นะครับนี่คือเคยสัมผัสหลายคนสู่พี่น้องฟังไปแล้วผู้ใดบ่เชื่อก็บ่เป็นหยังเด้พี่น้องแต่ว่าใส่เบิ่งแน่นะครับเพราะว่ามันราคาบ่แพงโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เนาะ550บาทต่อ1กระสอบเองนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวสิค่อยๆทยอยบอกเบอร์โทรไปเรื่อยๆนะเอ้าจดเบิ่งกันน่ะจดเบิ่งกันน่ะสิบอกเบอร์โทรคันอีกละจักหน่อย061 793 6695 061 793 6695061 793 6695ครับนี่คือเบอร์ของหนุ่มน้ำเมืองโทรมาเลยครับอยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับถ้าไปส่งใดเขาจะวิ่งส่งท่านทันทีว่ามันสั่งสอบเดียวให้เรียน อันก็สิเคยมีเนาะประเภทสอบเดียวเรียนส่งเนี่ยนะครับแต่ผมส่งบ่ได้หรอกครับสอบเดียว พี่น้องมารับตามจุดบริการก็แล้วกันนะครับถ้าสอบ2สอบเนาะนะครับก็มีจำนวนจักหน่อยแน่จันดอกมันยังสิคุ้มค่าน้ำมันแพงๆเนาะน้ำมันก็แพงปุ๋ยเคมีแพงเด้อพี่น้องปีนี้นะครับปุ๋ยเคมีแพงครับทางเลือกใหม่ของการเกษตรก็คือปุ๋ยพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองรีบจัดไปครับรีบจัดให้ทันโปรโมชั่นเลยช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับพี่น้องที่ปลูกมั่นสำปะหลังแบบที่นี่นะครับขึ้นต้นรายการบอกไว้ว่าสิบอกวิธีใส่กับการปลูกมั่นสำปะหลังใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินนี่ใส่ตอนใดใส่จังใดเอาเดี๋ยวสิบอกสู่ฟังครับเอาสำหรับพี่น้องที่ไถนะครับไถรอบเลขไถดะไถใดหญ้าพริกหญ้าเนาะนะครับไถรอบแรกปึ๊บเขาเตรียมยกรอบสองแม่นบ่สิยกล่องรอบแรกนี่วานเลยครับไถพริกดินขึ้นมาปุ๊บวานผู้ลองคนวานปลาหญ้าไปเลยเด้ก็มีเด้ครับหญ้าเป็นหญ้าโฮกๆอยู่นี่ในสวนในไฮมันนี่วานไปเลยก็มีครับไถมันยังนู่นก็ขึ้นไปหากันคือเก่านะครับเวลายกล่องที่นี่ตอนไถแล้วนี่พี่น้องวานเลยครับเสีย25หรือ50กิโลก็ได้สำหรับมั่นสำปะหลังเด้อพี่น้องเด้อคือกันกับยางพารานะครับยางพารานี่ก็25ถึง50กิโลกรัมต่อไร่นะครับอาจจะใส่หลายจักหน่อยเป็นสอบเลยนะครับต่อไร่เด้5ไร่ก็5สอบนะครับสำหรับมั่นสำปะหลังเด้อนะครับวานร่องพื้นนะครับตอนก่อนยกล่องนะครับตั้งตอนที่ดึงดินขึ้นตั้งแปลงมั้ยพอวานเสร็จแล้วก็ยกล่องขึ้นครับยกล่องขึ้นปุ๊บก็เตรียมปลูกได้บาดนี้ปุ๋ยที่เฮาวานลงไปมันจะขึ้นไปอยู่บนแผงบนล่องหมดแล้วนะครับมันจะเลี้ยงกันอยู่ทั้งหันละนะครับที่นี่เวลาพี่น้องเสียบทอนพันธุ์เสียบทอนพันธุ์มั่นสำปะหลังปกตินะครับพี่น้องบางคนก็สิมักจะแช่ทอนพันธุ์เนาะถ้าอยากแช่ทอนพันธุ์ก็แนะนำพี่น้องให้ใส่สารอินทรีย์สกัดของหนุ่มน้ำเมืองเด้อแสบทอนพันธุ์มั่นสำปะหลังนี่แตกตาดีแตกรากดีแตกยอดดีเป็นตะนายเด้อนะครับแช่ทอนพันธุ์ก่อนโดยใส่สารอินทรีย์นะครับประมาณน้ำเท่าไหร่ละน้ำ20ลิตรบ่น้ำ20ลิตรก็ใส่สัก60ถึง100ซีซีนะครับต่อน้ำ100ประมาณ100เนาะพอถัง200ลิตรที่พี่น้องจะ
แซ่ถอนพันธุ์นี่อาจจะบ่ใส่เต็มถังเด้ใส่เครื่องถังเพื่อเอาถอนพันธุ์ลงไปใส่เต็มถังเสียวถอนพันธุ์ใส่แสงก็หล่นออกตัว หรือจะแซ่ใส่ผ้าใบขุดเป็นหลุมลงแล้วผ้าใบปูแล้วเอาน้ําลงในหลุมนะครับมันก็แซ่ในผ้าใบเนาะอันนั้นก็ได้คือการกาเอาเด้อพี่น้องกาเอาบ่เป็นหยังนะฮะแซ่ถอนพันธุ์ไว้ซะก่อนแซ่ถอนพันธุ์เสร็จเฮาก็เอาถอนพันธุ์นี่ขึ้นมาได้ระยะเวลานึงเนาะอาจจะครึ่งมื้อหรือ 2-3 ชั่วโมงก็แล้วแต่ผู้ทุกคนก็ขามขึ้นก็มีก็เก็บขึ้นมาเอามายัดกระสอบปุ๋ยไว้เลี้ยงถอนพันธุ์นี่ใส่ในกระสอบปุ๋ยมัดปากเราเอาไปเลี้ยงกันไว้ในโฮมในข้างต้นใหม่โฮมใหม่ก็แล้วแต่แหละเนาะแล้วบัดที่นี่นะครับเฮาก็จังเอาไปปลูกนะครับจักมือ2มือแตกหากพุ่นนี่ครับแตกสักวัน2วันนี่มั้ยแตกตาติปีมีรากดันออกมาแล้วดินะครับแต่ว่าก็อย่าให้มันรากมันออกหลายเถาะนะครับมันสิหักได้เวลาเฮาแท่ง ก็แซ่แล้วก็หาจังหวะเวลาเบิ่งแล้วก็เอาไปเสียบการเสียบท่อนพันธุ์ก็เสียบตรงๆนะครับแถวกลางมันนั่นเสียบตรงๆพอลงคนก็ตัดท่อนพันธุ์สั้นๆเนาะนะครับตัดท่อนพันธุ์ก็ตัดประมาณ20เนี่ยเถาะครับประมาณ20เส้น25เส้นก็ได้ดอกนะครับพอลงคนประหยัดใส่กุดดุดเลยบ่พอหาเส้นซ้ำ เสียบก็ยังสิบ่ลงดินอยู่นะครับมันสั่นหลายนะฮะตัดยาวก็ดีแนวนึงได้พี่น้องได้เวลามันแตกใบออกมาเนี่ยมันมีการโผล่หลายมันบ่เวลาแตกใบมันก็กั่งออกคือคั่นโฮมนะครับคั่นมันกั่งออกเร็วนะครับถ้าพี่น้องใส่วิธีนี้มันจะกั่งออกเร็วแตกใบขึ้นมานี่นะครับพี่น้องสีดได้อีกเด้นะครับเหมือนมีใบ 3-4 ใบสีดเลยครับฉีดด้วยสารน้ำซาวริ 5-10 cc ต่อน้ํา20ลิตรฉีดใบปึ๊ดๆๆๆมันก็ถึงทั้งใบทั้งดินแล้วเนาะพอสารตัวนี้ฉีดดินปรับปรุงบำรุงดินได้นําแล้วก็เวลาพี่น้องฉีดแล้วนะครับสังเกตบังโหลดใบมันนี่สิแตกปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดขึ้นมาโหลดนะครับแล้วบัดที่นี่นะครับจะใส่ช่วง2ตอนใดพูดแล้วมันใหญ่ขึ้นมาตอนกำลังสิลงหัวลงหยังพุ่นล่ะเนาะนะครับพี่น้องจะเติมปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับถ้าเติมปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับไก่พี่น้องเฮาจอกกลางเด้อบั่นเด้อใส่รอบ2นี่ก็ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินคือเก่าล่ะครับจอกกลางระหว่างต้นนี้ไปหาต้นนั้นระยะการปลูกพวกเราควรปลูกทีกันดิจริงๆเนี่ยครับปลูกมันสำหรังต้องมีระยะในเด้70 80เส้นผู้นี้ครับห่างกันถึง1เมตรผู้นี้ทีบ่ได้เด้ครับต้องห่างกันจักหน่อยประมาณ70เส้นละอย่างต่ำเนาะบัดที่นี่เวลามันแตกหัวไปหากันนี่มันสิบ่ต่ำกันนะมันยาวปานนั้นบ่หนุ่มนะเมืองห้วยลองเบิ่งซะแล้ว สูตรนมหน้าเมืองนี่ลองเบิ่งเด้อเหย้าเป็นเหย้าครับที่นี่จอกกลางให้เว้าเรื่องให้ปุ๋ยต่อก่อนจอกระวางต้นนะครับมองกลางๆเนี่ยเอาบักยกก็ได้เอาบักเสียมก็ได้นะครับหุดจอกลงนะครับก็ลงบ่ลึกปานใดดอกนะครับแล้วก็ผู้กำปุ๋ยลงก็กำที่นี่ในการกำปุ๋ยลงเนี่ยพี่น้องหลายคนก็ไปผสมกับสูตรนั่นสูตรนี่ของปุ๋ยนะครับถ้านุ่มนะเมืองแนะนำก็อยากใส่ปุ๋ยเคมีรวมแม่นบ่ก็ให้ใส่สูตร0060เด้อพี่น้องเด้อในช่วงกำลังสิลงหัวนี่มันจะดึงลงรากลงหัวอย่างเดียวเลยนะครับ0บ่ต้อง0ตัวหน้าบ่ต้องเอาตัวกลางบ่ต้องเอาตัวหลัง60เลย00601ถ้วยพญาเต่าเงิน3ถ้วยนะครับพี่น้องผสมกันเด้อพญาเต่าเงิน3ถ้วย0060กาหยังก็ได้ว่าแต่ปุ๋ยสูตรนี้เด้อ0060 1ถ้วยต่อพญาเต่าเงิน3ถ้วยครับหลักกรรมหรือเอาหยังตักเทลงหลุมก็ได้ครับหยอดป้อมหยอดป้อมหยอดป้อมลงผู้ขุดไปก่อนก็จอกไปก่อนก็จอกจอกๆผู้ตักปุ๋ยบุ่มลงบุ่มลงก็ปิดไปน้ําปิดหลุมไปน้ําท่อนั้นครับปลูกมันสําหลังบ่ยากจักเม็ดนะครับนอกจากนั้นก็ดูแลเรื่องหญ้านะครับเพราะว่าหญ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ยากับมันนี่ต้องเอาหุ่นเด้อเออเอาหุ่นให้ได้นะครับมันก็สิลงหัวดีก็ดีได้ผลผลิตดีนะครับแต่ตามสูตรนี่ก็ชัดเจนได้ล่ะพี่น้องตามเพจมาแนะนำพี่น้องมานี่15ปีเนี่ยมันผู้ใดเคยได้ไร่ละ2ตัน3ตันอยู่หั่นล่ะนะครับพ่อหนุ่มนาเมืองแนะนำฝาด6ตันเลยต่อไร่ที่นี่ผู้เคยได้6ตันก็ลองสูตรนี้เบิ่งสัตว์8ตันก็มี10ตันก็มีให้ใส่ต่อเนื่องบาดนี่สูตรนี่นะผู้ลางคนนี่นะครับเวลาถอนมันขึ้นมาบางหลุมยังเห็นเม็ดปุ๋ยอยู่นะครับแน่นอนบ่พี่น้องว่ายังเห็นเม็ดปุ๋ยเหลืออยู่แต่ว่าบ่ได้โทษว่าปุ๋ยบ่ละลายนะครับพี่น้องดีใจด้วยซ้ำหัวมันใหญ่หัวยาวนั่นเขากินซ้ำนั่นครับมันเขากินซ้ำนั่นมันเหลือนะครับแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้บ่ละลายถิ่มครับมันก็สิเป็นการปรับปรุงบำรุงดินถือฝ้าถือฝนลงมาอีกบาดนี้นะครับหลังจากเฮาถอนรุ่นนี้แล้วรุ่นหน้าสิงามกว่าเก่าครับดินสิล้วนดินสิซุ้ยดินสิโปร่งมันสิช่อนใช้ได้ดีแตกรากแตกแขนงเยอะแยะนะครับเป็นหวีนะครับประกาศที่สำคัญเวลาพี่น้องเอามันไปขายเด้อเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมากๆเกิน 30% คันเปอร์เซ็นต์แป้งดีนี่แป้งดีนี่หนักบ่มีหยังครับมันสำปะหลังนี่ถ้ามีแต่น้ำนะฟันเอามีดฟันเบิ่งน้ำแตกไหลโจกๆนี่อันนั้นบ่หนักนะครับเขาเอิ้นมั่นน้ำแต่ถ้าใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินหรือใส่สูตรนุ่มน้ำเมืองแนะนำนี่ลองเบิ่งได้พี่น้องเด้อมีพี่น้องทางยะโสทางกาฬสินธุ์ทางร้อยเอ็ดในหลายพื้นที่เนาะใส่สูตรนี่ละในการปลูกมั่นสำปะหลังก็ได้ผลอยู่ได้ล่ะพี่น้องได้หลายกว่าเคยได้วันเท่าไหร่ลองเบิ่งได้พี่น้องเด้อแล้วก็ขอให้ใช้ต่อเนื่องให้ใส่ต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้อให้ใช้ต่อเนื่องเอามีหยังกระโทษมากก็แล้วกัน0617936695 0617936695 0617936695ครับ

โทรหาเด้อพี่น้องเอ้ยมีหยังกะโทรหาหนุ่มหน้าเมืองแน่สงสัยเรื่องใส่ปุ๋ยเม็ดหรือสงสัยเรื่องฉีดสารน้ำอินทรีย์คุณภาพดีตราพยาเตาเงินทามาทามาตอบให้พี่น้องได้เอาสำหรับตัวสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นเท่านี้โอ้ยใส่ได้ผลคักเด้อพี่น้องเด้อปลอดภัยนะครับฉีดกับว่ามีอันตรายต่อผู้ฉีดเวลาบริโภคนะครับเป็นผักกาดผักซี่ผักหอบจังสิเก็บไปกินกับกรอบกรอบพี่น้องเซฟลองใส่เบิ่งกระการอาสารมันสำปะหลังถ้าผู้ใดปลูกมันสำปะหลังอยู่สงสัยกับจังโทรหาเด้อทางเบอร์โทรศัพท์ถือปากกากระดาษไว้นำเวลาฟังหนุ่มหน้าเมืองนี่เพื่อบอกบางติงบางตอนไปเด้นะครับจดบ่ท่านกับบ่ท่านเด้จดไว้จดไว้061 793 6695 061 793 6695 061 793 6695อาทินิจจะบอกจุดบริการให้พี่น้องได้รับทราบน้อมกันเอาสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยหนุ่มหน้าเมืองเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อได้ในปั๊มน้ำมันจันอนงนะครับอยู่ใกล้สี่แยกหนองบ่อนนนกอทางออกไปเมืองสวงเด้อพี่น้องถ้าอยู่ใกล้อำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบั่นเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญร้านสีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงหอจกอยิ่งเจริญวุฒิชิตอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข่าเข่าอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่ไก่สี่แยกโน่นชัยศรีครับอำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถจุดที่1ร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่2ร้านประพดฟาร์มจุดที่3ร้านซับอนันต์บ้านโน่นจำป่าครับอำเภอทุ่งเขาหลวงจุดที่1ร้านอ่อเจริญกิจอยู่หน้าตลาดสดบ้านเถิดไทยจุดที่2ขวางใหญ่พันป่าบ้านขวางใหญ่ครับสำหรับพี่น้องโซนอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่ขรานร่วมใจทวีโชคได้ตลอดเวลาครับตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิมณฑองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิก็จะมีร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดส่วนพี่น้องตำบลหน้างามหน้าเลิ่งโซนนั่นให้มารับอยู่ร้านสีจะสีรุ่งเรื่องบั่นนนโพครับตำบลเมืองไพร่ตำบลบึงเกลือให้พี่น้องมาเบิกอยู่ร้านพอเลิ่งการค้าบั่นเมืองไพร่ส่วนพี่น้องใกล้ตำบลผู้เงินให้มารับอยู่ร้านสิรินรัตน์บั่นหวายและอีกจุดหนึ่งนะครับคือหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาทั้งสาขาบั่นหนองกุงและบั่นหน้าเจริญครับอีกจุดหนึ่งก็คือแตงโมมินิมาร์ททั้งบั่นหนองฝ่าเด้อพี่น้องส่วนพี่น้องอำเภอหนองพอกนะครับให้ไปรับอยู่ร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท่องร้านเจริญรัฐการเกษตรทางออกเมยวดีอำเภอโพชัยให้ไปรับอยู่ร้านซับโพชัยอยู่ติดกับไฟแดงก่อนเข้าตัวอำเภอนะครับก่อนเข้าที่ว่าการเด้ออยู่ติดกับไฟแดงครับเอาสำหรับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้มาเบิกอยู่หอจกงามสมบูรณ์บั่นกกอกบั่นต้นอำเภอกำมะราไสให้มารับอยู่ร้านณัฐพงษ์โลหะ
ใกล้กับ4แยกบ้านบ่อเด้อใกล้4แยกไฟแดงบ้านบ่อจุดที่2คือร้านรับซื้อข้าวณัฐพงษ์บ้านสวนโคกครับอำเภอร่องคำติดต่อร้านหมอเกษตรเด้อพี่น้องอำเภอเขาวงให้ไปขอแบ่งกับประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือหมู่ที่1ตำบลหนองผืออำเภอเขาวงคือติดต่อพ่อผู้ใหญ่ตีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรเขตอำเภอเมืองนะครับพี่น้องติดต่อร้านพงศิริบันดูทงแล้วก็ร้านข้าแม่นงในบันเชือกแล้วก็ร้านก่อโน่นโพบัตรโนนโพครับแล้วก็พี่น้องไปขอแบ่งกับพ่อชู่รัฐบ้านหนองพันโลนนะครับประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทางพื้นที่เฮานะครับทางหนองพันโลนเด้อติดต่อพ่อชู่รัฐได้ครับอำเภอไซมูลติดต่อดีเจจอยได้ครับสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไซมูลจำกัดนะครับติดต่อกับดีเจจอยได้ละกะติดต่อร้านระดาพรบันโคกเจ้าอีกจุดหนึ่งนะครับละกะร้านทรัพย์เจริญบันคำน้ำเกียงก็มีคือกันสำหรับพี่น้องบันดงมาไฟนะครับติดต่อได้ปั๊มน้ำมันป่ามนเด้อร้านค้าป่ามนบันดงมาไฟละกะอำเภอกุดชุ่มนะครับติดต่อประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พ่อใหญ่คำทางบ้านหนองแซงได้เด้อครับเด้อติดต่อพ่อใหญ่คำทางหนองแซงนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งของอำเภอกุดชุมเอาถ้าพี่น้องมีหยังกะจังโทรหาก็แล้วกันครับ0617936695เวลาหมดพอดีเวลาหมดหมดเวลาเมื่อนาพ่อๆกันไหมก็แล้วกันครับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

พี่จ๋าพี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไว

0: ส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์ปุสบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้า

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: 说的怕辣皮面发细汤，说的怕辣皮面发细汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตในการเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างเฮ็ดหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆปลูกมาแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตได้หลายๆคือจะของขึ้นหลายพื้นที่หลายท่านก็หาวิธีการต่างๆบ่ว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเตรียมดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆบางท่านก็หาปุ๋ยมาใส่หาปุ๋ยมาดูแลแต่ละฤดูกาลแต่ละปีบอกง่ายๆพากันดูแลเอาใจใส่ยางดีพุ่นล่ะเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตที่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตตามที่เจ้าของคือตามที่เจ้าของต้องการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับปลูกยางลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตมันได้เต็มมิดเต็มหน่วยโอ้ยางนี่ปลูกมาสัวสิได้กรีดก็ตั้ง 6-7 ปีพุ่นเด้ส่วนสิได้เปิดมีดแรกก็ได้ใส่ระยะเวลาโดนนะครับพอหอดเวลากรีดก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยบ่อยากให้น้ำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นเปลือกแข็งๆจังซี่โอ้ยปวดหัวปวดประสาทหลายเพิ่นว่าเชื้อรากวนคิดกวนใจล่าดำล่าชมพู่ล่าย่อยระบาดในสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่นักอกนักใจอยู่บ่หยอกคือกันจากนี้ไปบ่ต้องคิดหยังหลายอีพ่อยแม่จากนี้ไปบ่ต้องคิดอีหยังหลายนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้ายน้ำยางไหลรัวไหลรวงผมเดี๋ยวอีพอยแม่ซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเวลาหยอดน้ำกรดจังสิว้ายคนสองสามบาทเหนียวตุยรดแล้วนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่หายเร็วหายไวเปลือกหุ้มไวแผลบ่บอบช้ำซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยได้นะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้บ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวสู้รส M150 บ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับ เปิดฝามาจุ่มจุ่มเราท่าท่าแล้วดีดีนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับระยะห่างของการท่าแต่ละเทือกให้ห่างกันประมาณ7มือหรือว่า15มือก็ได้นะครับคันอยากให้จำง่ายๆก็15มือเทือนึงนะครับเดือนละ2เทือโซ่เลยพาล่าพี่เมียมโมเมนสารเหล่งเด้พี่น้องโมเมนสารเหล่งนะครับใส่ไปโดนๆนี่นายางสิบ่ตาย1ต้นสิบ่ส้มเป็นยาบำรุงครับเป็นยาบำรุงใส่ไปแล้วนี่น้ำยางก็ไหลดีน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมาซอยบำรุงดูแลรักษาเรื่องของต้นยางเรื่องของนายางได้ดีดีนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งนะครับนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งเปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางชุ่มชื้นนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองถึกถ้าได้500ต้นครับถ้าได้ตั้ง500ต้นพุ่นได้อีพอยแม่อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่เป็นพันๆต้น400 500ต้นแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้ว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังมันสิเป็นคว่ำนั่นบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่สำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่ดีบอกต่อใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่ซ้ำกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบรรยากาศนี่โอ้ยคึมฟ้าคึมฝนนี่บ่อยแม่บรรยากาศดีขนาดมื้อนี้นะครับ
1: ครับ
0: อยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจังหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมนายเติมใจตันทอง
0: ครับผม
1: อยู่บ้านน่ะเซาอยู่ตำบลน่ะเซาหมู่14อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0: คุณพ่อเติมใจตันทองเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านหน้าสาวบ่นี่ก็เอิ้น
1: บ้านหน้าสาว
0: ตำบลหน้าสาว
1: ตำบลหน้าสาว
0: ครับผม
1: อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0: จังหวัดเลยน้องพ่อเนาะอำเภอเชียงคานถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดหยังจักไรอีพ่ออ
1: ย่าง6ไร่2งาน
0: 6ไร่2งาน
1: ครับ
0: ประมาณจักต้นพ
1: ่อ630หรือว่าตายไปได้เรืออยู่ประมาณจัก620เน
0: าะประมาณ620ต้น620เนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ถามคนบ้านนี่หยางสวนที่เฮายืนอยู่นี่มันจักปีแล้วเอาอยู่หยางนี่
1: ปลูกตั้งแต่47
0: ประมาณ20ปี
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เฮ็ดหยางพาร่ามาตั้งแต่เฮ็ดสวนหยางมานี่ผลผลิตเป็นยังไงในอีพ่ออ
1: ืมก็คัดๆขึ้นๆก็ดีแน่บ่ดีแน่บัดนี้แนว
0: ดีแน่บ่ดีแน่คัดๆขึ้นๆไหลแน่บ่ไหลแน่จังซี่พ่อพ่อบาดในช่วงที่ผลผลิตนำหยางเฮาบ่ดีมันไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลก็ท่อนก็แท่นไหลบ่สม่ำเสมอนี
1: ่ครับ
0: พ่อเคยไปซื้อสารเล่งนำหยางหรือว่ายาท่าหน้าหยางมาใส่บ่
1: เคยไปซื้ออยู่กับฝั่งหมู
0: ่
1: ฝั่งพวกฝั่งไห้บ้านเห็นเว้าก็ฟังไว้แล้วก็ตัดสินใจก็มาลองเบิ้ง
0: โหซื้อตามนักท่องตลาดทั่วไป
1: ครับท่องตลาดทั่วไป
0: มูไปถามมูมูว่าไหนดีกับเมียนน้ำเขาเลยแม่นบ
1: ่ครับ
0: ใส่น้ำเขาเบิดเขาว่าไหนดีก็ลองใส่มาแสดงว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วแม่นบ
1: ่ก็หลายอยู
0: ่หลายอยู่เอาเบาคุณพ่อเติมใจถามก่อนบัดตอนใส่ของท่องตลาดทั่วไปนี่เอามาท่าแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยน้ำยางเขา
1: ก็มันออกดีอยู
0: ่มันออกดีอยู
1: ่เที่ยวส่งเที่ยวสามเที่ยวนี่แหละ
0: ออกดีประมาณบ่เกิน3เที่ยว
1: ครับ
0: บาดเที่ยวที่4เป็นยังไงบาด
1: มันก็บ่ออกแล้วครับ
0: เที่ยวที่4บ่ออก
1: ไปสุ่มหมู่แล้วก็ห้ามมึงมันบ่ออกแล้วสู
0: ้โอ้
1: ห้ามมึงตัวไม่อันใดดีแรงก็ไปซิแล้ว
0: โอ้บาดพอมันบ่ออกอันที่4บ่ออกก็ไปปรึกษากันกับหมู่บาดคุยกันพอมันบ่ออกแล้วสู้เอาในบาดนี่จังซี่บ
1: ่หมู่ก็ปรึกษาเอาอันนี้ไปลองด้วยเอาไปเอามาเนาะ
0: ลองเลยมันบ่
1: ครับ
0: บาดนี่ถามคุณพ่อก่อนในช่วงที่เฮาใส่น้ํายาตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่พอ
1: โอ้ไล่ไล่วะ
0: น้ำเจ้านี่ไหม
1: ครับ
0: หลายคักบ
1: ่ครับเวลาเฮาไปคนอย่างนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ที่นานแค่นเดียวแล้วก็เวลาเฮาไปคิดเวลาคนแล้วเฮาไปรอบึงน้ำเวลาเฮาเยาะเฮาคิดเนาะครับเนาะ
0: ครับครับ
1: เฮาคิดปุ๊บมันที่ตกลงไปห้วยนี่ปั๊บน้ำยางอ่ะมันเวลาเฮาไปเยาะนี่น้ำก็อยู่หัวน้ำนี
0: ่โอ้มันจังซี
1: ่หัวยาง
0: ยางกับน้ำนี่น้ำกรดมันสิแยกยางกับน้ำออกจากกันเพราะว่าน้ำกรดนี่การหยอดน้ำกรดคือมันสิแยกน้ำกับน้ำยางออกจากกันน้ำกรดมันบ่ทำปฏิกิริยากับน้ำแต่ว่ามันสิเฮ็ดให้ยางข้น
1: คร
0: ับ แต่บาดของคุณพ่อตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่พอหยอดน้ำกรดมันข้นเป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงกันบ่บ่ค่อยแข็ง
1: เป็นฟองเป็นฟองครับ
0: เป็นฟอง
1: ครับ
0: น้ำหนักก็บ่ดีบ
1: ่บ่แก
0: ่ยางแก้วออกมันเป็นยังไงมันแฟบบ
1: ่สิแฟบสิเหี่ยว
0: เหี่ยว
1: มาหยิบขึ้นห้วยนี
0: ่บ่ขึ้นถ้วยแบบนี
1: ้เอาขึ้นห้วยเฮามาหยิบสิห้วยนี่มันสิเหี่ยวเนาะ
0: โหมันเหี่ยวเลยเพราะแก้วออกจากถ้วยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ำเลี้ยงนี่เครื่องถ้วยบ่
1: อ้าวมันก็อันที่ว่าก็จะโหดไปเนาะก็มีแฮ้ๆเนาะแล้วว่าม
0: ีบักหลายเลยแล้วพี่บาดถามพ่อเติมใจก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ
1: ่ออ้าวเพิ่นมาเขาเอาออกสถานีบ้านน่ะเซาเนี่ย
0: โหฟังอยู่สถานีวิทยุบ้านน่ะเซา
1: ครับ
0: ฟังโดนบอกพ่อ
1: บ่แล้วกำลังเปิดหน้าอย่างอยู
0: ่
1: ก็มาอ้อนสถานีบ้านน่ะเซานี่ห้วยยาตัวนี้มังได้ยังบ่สิ
0: โอ้มันมาจากไหนอีกวะบ่สิ
1: มันว่าก็ฟังไปนี่เน
0: า
1: ะโอ้กูสิเอามาลองมองกันนะคือขี้คุยแฮ้ว่าสิ
0: โอ้พ่อใหญ่เติมใจว่ามันมาขี้คุยแท้บักเอกโซเล่ดิกลัวว่าใส่ก็ได
1: ้ครับ
0: คุณพ่อก็เลยลองเอามาใส่เบิ่ง
1: มันนี่ก็เปิดหน้าอย่างไปเปิดหน้าอย่าง600กว่าต้นนี่มันสิอยู่7มือ8มือเนาะ
0: ครับ
1: โมเมนต์เปิดมือเดียวแล้วดิ
0: ครับเปิดอยู่ประมาณ7 8มือ
1: ครับหักแล้วเปิดป้าบก็ขีดลวดคืนนึงลบนะเปิดแล้วแล้ววะเปิดขีดลวดคืนนึงลบก็สั่งยางมาย้งวะย้ายวะสินะ
0: ย้ายวะ
1: ครับสั่งมาเอามาไว้ว่าสิเสี่ยวกันหาเนี่ยว่าสิเปิดรายยามา2ขวด
0: ซื้อมา2ขวดที่แรก
1: ครับ
0: โซเลพารา
1: โหมันให้เพิ่นมาส่งนะ
0: เพิ่นเอามาส่ง2ขวดโตเอ้ยให้เพิ่นมาส่ง
1: ครับ
0: บาดนี้พ่อท่าเราเป็นยังไงอีพ่อ
1: เอ้าหาแล้วก็คิดเดี๋ยวมันจะนอกมีทีแรกก็เพิ่นออกสถานีมันว่ากระบบบันไดอยู่มิด2มิด3เนาะแม่นแท้
0: โห โอ้มันแรกกับบ่ปานใดว่าติ
1: บ่ปานใดอยู่ก็ยังบ่เริ่มอ่อนดีคั่นเนาะมีมิตร2มิตร3บ่เห็นมันนะน้ําอย่างอ่ะ
0: เป็นยังไงบาดคือเว้าไปนํายิ้มไปนํามี2มี3
1: มันก็ออกจังแ
0: ฮ่แต่มันออกคนออก
1: บ่ไหลมิตรดิ
0: พี
1: ่ครับเวลาเฮาคิดน่ะบ่ไหลมิตรแต่อย่าตัวอื่นเฮ็ดไหล
0: มันไหลมิตรเลย
1: ครับความห้วยแตกลงอาบต้น
0: มันอาบต้นมึงมันออกหัวท้ายแล้วมันก็อาบต้นมันว่าตาของเฮานี่ไหลน้ํากลมีดๆๆๆใส่ว่าม
1: ันบ่ทันมีดเนาะ
0: มันบ่ทันมีด
1: ครับก็ว่ามันคือบ่ออกแห้งว่าซิมันก็สิ
0: ป้อนคือมันออกเรื่อยๆ
1: มันสิออก
0: แบบธรรมชาติ
1: คุยให้บ่ว่าสินะแล้วนี่มันออกแห้มันน่ะ
0: พี
1: ่มันมายดกดเถอะครับมันมายดกดเถอะ
0: มาตอนมายอดน้ํากดมันเป็นจังได๋บัด
1: ปาดโถว่า
0: ปาดโถเลยปาดโถดีๆคือบ่ดี
1: มันก็ดีแล้ว
0: พี
1: ่ของห้วยคอนห้วยเกือบเต็มห้วยไปได้น่ะ
0: มีเดียวน่ะ
1: ครับ
0: บาดพ่อยอดน้ํากดคนจักบาดมันแข็ง
1: 3-400พี่เนาะ
0: คน3-400เริ่มแข็ง
1: ครับ
0: แต่กี่คนเป็น10เที่ยว
1: ครับ
0: จนปวดแขน
1: อ้าวคนไปยอดน้ํากดนี่ยอดนําคนน้ําผมนะ
0: บ่
1: แม่นยอดเราค่อยคนกะว่าห่อแล้วก็เซา
0: ที่ผ่านๆมานี่พ่อใส่น้ํายาท่าหน้ายางของตัวอื่นที่บ่แม่นโซเลพารามันจักมีดมันจังได๋ซํานี
1: ่อ้าว6 75 6 7
0: คือหลายกว่านี้ประมาณ7ขึ้นแม่นบ่
1: ครับ
0: แต่อันนี้4เมตรก็เต็ม
1: ครับ
0: ถามพ่อเติมใจก่อนใส่โซเลพาราแล้วถือก็คือใจบ
1: ่เอ้าก็คือใจแล้วก็สิใส่ไปเบิดปีนี่ว่ะ
0: กูสิใส่ต่อไปใส่จนเบิดปีเลย
1: ครับ
0: เอาบักตายปากันไปข้างนึงก่อนเนาะ
1: เอาจนว่าอันให้สิไปก่อนไทแล้ว
0: เออไปสิไปก่อนไปผมว่าตะกี้นี่คนยันแต่ต้นยางตายเพราะว่าอันน้ำเลี้ยงมันไหลผลมาหลาย
1: ครับ
0: แต่พอมาใส่โซเลพาราแล้วเพิ่นบอกผมว่าไงพอเติมใจหูป่ะ
1: บ่
0: ข่อยย่านข่อยตายก่อนต้นยางว่าซั่น
1: แม่น
0: เพราะว่าน้ำยางมันไหลดีเนาะคนมันได้เห็นน้ำยางหลายๆนี่บ่อยากเศร้ามีแห้งนะเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาบาดท่านอยากให้คุณพ่อเติมใจฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อบอกความประทับใจให้เพิ่นฟังเบิ่งจักหน่อยว่าอยากให้เพิ่นมาใส่คือคุณพ่อบ่เชิญครับคุณพ
1: ่อเอ้าผมนายเติมใจตันทอง
0: ครับผม
1: อยู่หมู่14บ้านน่ะเซาตำบลน่ะเซาอำเภอเสียงขานจังหวัดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าได้ยินข่าวว่าโซเลฮารามาป้องอยู่บ้านน่ะเซาก็เลยมาลองใช้รถ
0: ครับ
1: ผมนี่เป็นคนแรกก็ว่าได
0: ้ครับผม
1: เพราะว่าบ่ได้ยินก็บอกให้ยายไปโหมึงดิ
0: ครับ
1: เพิ่นมาลงใช้บ้านอันเขตอำเภอเสียงขานสินะบ่มาเฮาเลย
0: ไปลงอยู่ไสนี
1: ่
0: ไปถามมาเบิ่งกันน่ะว่าติ
1: ครับแล้วว่าโหเฮามาส่งก็เอามาส่งเปิดหน้าอย่างแล้วก็หาเลยมั้ยนะ
0: ครับ
1: มาคิดกับโอ้ยสะอ่อนให้ผมไปเฮือนงานไปบุญใช่นี้บ่ให้หมู่ฟังคันบ่เชื่อเราไปเบิ่งรถอย่างเอาวะ
0: มาเบิ่งสวนข่อยรอดว่า
1: ที่
0: บ่เชื่อ
1: มีที่4เราไปเบิ่งเด้อว่า
0: ครับ
1: รับรองว่าตั้งแต่ต้นฮอดปลายนะหยุดอันข้าวจันทานนะว่า
0: ปึ้งนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อเติมใจ
1: ให้เอาไปใส่เบิ่งรถแต่เดี๋ยวมาคันหันเฮาไปว้องสีผู้ใดก็ว่าคือกันเบิดว่าโอ้ยซ้ำกันทั้งแนวว่าซั่น
0: เออ
1: ซ้ำบ่ซ้ำก็ให้หลวงเจ้าของไปลองเอา
0: เออลองเบิ่งซะเดี๋ยวเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส
1: ่ครับผมนี่เป็นคนมักลอง
0: ครับ
1: เป็นคนมักลองของเป็นบางคนอันเว้าดีเท่าใดแฮงบ้านคือคุยแฮงก็อยากลองรถว่าเฮ้ย
0: ก็เลยมาพ่อเติมใจถือโอกถือใจเนาะพ่อกับโซเลพารา
1: อ้าวให้เอาไปลองใช้เบิ่งรถ
0: ครับผม
1: รับรองแต่ใช้แต่ยาเฮือนก็บ่แม่นให้ใส่ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผมถูกต้องครับ
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากที่พ่อเติมใจนะครับ
1: รับรองโอ้เยี่ยมแน่นอน
0: เยี่ยมแน่นอนเนาะพ่อเนาะ
1: เต็มร้อยใส่มานี่จนคิดมานี่20ปีเลย
0: ครับผมเฮาบ่เคยพ่อนี่ล่ะแม่นบ่
1: ครับ
0: โอเคนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราดำราหน่อยราชมพูได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวครับต้องโซเลพาราจบครบไม่ขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาอย่าลืมครับโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อเติมใจฝากไว้สำนึกขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อ
1: ครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบัดพ่อพากันไปขายราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อแม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั่นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมุติว่าราคาซ้ำนี้ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังได๋สิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่านายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดเลยบ้านนี่ซื้อมาท่าบางสวนนี่ว้ายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตายหนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมือนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล่งนะครับเป็นสารเล่งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้นายางตายหนึ่งต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อรากก็ควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกรีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่ขึ้นไว้ให้แล้วครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กระบอสะดุดเมียดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้อยวาดเหล็กนึงไทยซื่อนี่แข็งเป๊กพุ่นละครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกรดมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบัดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้ออีพลอยแม่นะครับสำนั้นยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปเลยว้ายหายเกลี้ยงปั๊บพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห้ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ
หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกเท่านึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

แล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนางปณีอันพลัมจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคค่ะอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังแค่ไรอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแน่อยู่ตัวนี้เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปหยังเฮาจักปีแล้ว
1: ยางนั่นก็หลายปีแล้ว 7-8 ปีแล้วล่ะ
0: 7-8 ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้า
0: แสดงว่ากะอายุยางก็ประมาณ10กว่าปีเนาะกับตั้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนยางมานี่เป็นจังได๋ผลผลิตถืออกถือใจเจ้าของบ่
1: ออกก็บ่อยากออกปานใด
0: อืม
1: มาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: ยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก็กรีดกันออกสม่ำเสมออ
0: ืมบาดถามแม่ปานี่ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่านายางหรือว่าน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่แล้วมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: ที่มันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบ่หยุดจักเทื่อบัดหยุดเลยหยุดเลยขาวขลานบัดน
0: ี้โอ้บัดหยุดหยุดเลยกินจังได๋ก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บัดนี้ตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน่เปลือกมันเป็นจังได๋เปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้ะ
0: แล้วบาดนี้น้ำยางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของกองตลาดทั่วไป
1: มันก็มีแล้วน้ำเลี้ยงออกมา
0: หลายบ
1: ่หลายครึ่งต่อครึ่ง
0: ครึ่งต่อครึ่งบาดนี้คุณแม่บาดนี้เห็นจังซั่นตกใจบ
1: ่เออก็ว่ามันหวยมันสิเบิดแล้วน่ะมาว่ามันไหลออกนี่ไหลบ่หยุดบัดถ้ามันหยุดไปกีดบ่มีมันนี่ขาวขลั่น
0: เรื่องสิอยู่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนว่าเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีก
0: เ
1: ออบ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออก็เบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มี
0: บาดนี้ถามคุณแม่ป๋านี่ก่อนมารู้จักโซเลพารานี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบ่ฮู้จังได
1: ๋ก็บ่ได้เสื้อแม่ก็
0: บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าเอาไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ำขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให
0: ้โอ้เพิ่นให้ครึ่งขวดซ้ำขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่ล่ะแม่นบ่
1: แม่
0: ล่ะ
1: ไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปลองต้นที่บ่ออกมึงเบิ่งว่าติ
1: เดี๋ยวไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั่น24ชั่วโมงเลยจังกีดเพิ่นว่า
0: ครับ
1: แม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกีดเบิ่ง
0: มันเป็นยังไงต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปท่า
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปว่าให้หมู่ฟังหมู่เขาก็อยากได้แล้วบัดเลยสั่งเพิ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าแม่เอาขวดทดลองนี่ไปท่าต้นที่มันบ่ออก
1: เออ
0: โชว์ทีมแล้วว่าแต่ต้นนั้นคันออกกูก็สิซื้อบ่ออกกูก็บ่ซื้อหรอกติบัดนี้พ่อแม่ไปท่าแล้วมันออกแม่นบ
1: ่
0: แม่ก็เลยสั่งมาใส่ที่บ้าน
1: จากมันออกนี่หน่อยซ้ำฟ้าขวดอันนี้มันถึงออกครึ่ง
0: มันเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เออออกครึ่งกระโปะแล้วบัดนี
0: ้ครับ
1: บัดมีด2มันก็ติ่มเลยกระโปะนี่กระ
0: มีด2ติ่มเลยจากมีดแรกนี่ได้ครึ่งกระโปะพอมีดที่2ติ่มเลย
1: ติ่มอันกระโปะน้อยแน่นี่น่ะติ่ม
0: ครับบัดบาดนี้คุณแม่เห็นจังซั่นดีใจบ
1: ่เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบ้าน
1: คุณ
0: แม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเอาเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าว่าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส
1: ่เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอสั่งเพื่อนเด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป๋านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นจังได๋อีแม่
1: เปลือกมันสีนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มผิดปกติกว่าที่เฮาเคยกี
0: ่โอ้ที่ผ่านๆมามันเปลือกนิ่มกว่าเก่า
1: ฮะทั้งที่เฮาทาแล้วเนาะอันเฮากีดออกแล้วอันที่ยางทายาทาน่ะมันก็ยังนิ่มลงไปนิ่มลงไป
0: บัดนี้น้ำยางที่ไหลมามันมีน้ำเลี้ยงบ่ยามแม่หยอดน้ำกรดมันมีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่มันมีแต่น้ำยาง
0: มีแต่น้ำยางแบบนี้เลยแข็งโกรบว่าดึกหัวแตกตัวนี้มันแข็งคัก
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ป๋านี่ใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่อีแม
1: ่แม่ก็ว่าดีว่าคัก
0: ดีอยู่ว่าคักอยู่ยังสิใส่ต่อบ่
1: จ้าว่าสิใส่ต่อสั่งเพิ่นอีกดูนึ
0: งสั่งเพิ่นอีกอยู่เนาะ
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่ป๋านี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่

นี้นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตองโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่นำเรียงบัวไหลผลออกมานะครับต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่ปานี่ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับจังพบพ่อกับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080 180 4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์

0: ่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทอง

0: สินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชว์ก็พี่สิบอกขอให้ดวงถึงไปบอกได้ไปสู้ชอบยื้อกลางจนสิ้นถึงได้เงินก้อยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตากเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินงงง
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: บอกเจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
4: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
4: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้าน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

หมอหนึ่งเพิ่นเฮาก็กลับมาจากมหาลัยราชภัฏเพราะดีย่างผ่านตลาดเพิ่นสิแวะซื้อแกงเสมอแกงถุงหนึ่งและก็ขนมถุงหนึ่งก็เป็นประจำของแกนั่นละแต่ว่ามื้อนี้ย่างผ่านร้านปลาทูเพิ่นบ่ค่อยมักดอกอาหารสดน่ะเพิ่นสิมักอาหารสำเร็จรูปเพิ่นขี้ข้านเฮ็ดเพราะว่าอยู่หอน้ำกลิ่นมันสิไปรบกวนห้องอื่นก็เลยมักสิซื้อแกงสำเร็จมาเลยย่างเข้ามาจะข้าวปลาทูบ่ผู้บ่าวว่าซั่นเพิ่นก็เลยหันไปเบิ่งตามเสียงว่าซั่นเถาะก็เห็นแม่ค้าไว้กลางคนนี่ล่ะพอหันไปเบิ่งแม่ค้าก็ทักว่าปาโถนักศึกษาสมัยนี้คือรอคักแท้ว่าซั่นอันนี้คันกินปลาทูนี่แห้งสิรอคักเด้สลัดพร้อมเพราะว่ามีโอเมก้าว่าซั่นได้ยินแม่ค้าย่องเพิ่นก็เลยถามว่าขายจังไดครับว่าซั่นเข่งละ30จ้าแต่ว่าขนาดตาดีจังซี่แม่สิลดให้3เข่ง100ก็แล้วกันคัดซั่นเอา3เข่งครับว่าซั่นหลังจากที่เพิ่นกลับไปฮอดหอเพิ่นก็เอาปลาทูมาทอดกินกับน้ำพริกกะปิที่เพิ่นซื้อมากินไปแล้วก็คิดไปซะแล้วเลยคิดมาพ่อปลาทูเอ้าปลาทูเข่งละ30 3เข่ง100อ้าวแม่ค้าโกงตัวนี่มือลุ่นมาเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาแม่ค้าปลาทูผู้นั้นล่ะแล้วก็ว่าแม่ปลาทูเข่งละ30จังได๋สิ3เข่ง100ว่าซั่นแม่ค้าก็เลยว่าอ๋อนานเห็นบ่บอกแล้วว่าปลาทูแม่นั่นมีโอเมก้านี่แสดงว่าโอเมก้าทำงานแล้วแม่นบ่พานะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพฮะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475
เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

รักษาหมอหนึ่งเพิ่นเฮาก็กลับมาจากมหาลัยราชภัฏพอดีย่างผ่านตลาดเพิ่นสิแวะซื้อแกงเสมอแกงถุงหนึ่งและก็ขนมถุงหนึ่งก็เป็นประจำของแกนั่นละแต่ว่ามื้อนี้ย่างผ่านร้านปลาทูเพิ่นบ่ค่อยมักดอกอาหารสดน่ะเพิ่นสิมักอาหารสำเร็จรูปเพิ่นขี้ข้านเฮ็ดเพราะว่าอยู่หอน้ำกลิ่นมันสิไปรบกวนห้องอื่นก็เลยมักสิซื้อแกงสำเร็จมาเลยย่างเข้ามาจะข้าวปลาทูบ่ผู้บ่าวว่าซั่นเพิ่นก็เลยหันไปเบิ่งตามเสียงว่าซั่นเถาะก็เห็นแม่ค้าไหว้กลางคนนี่ล่ะพอหันไปเบิ่งแม่ค้าก็ทักว่าปาโถนักศึกษาสมัยนี้คือรอคักแท้ว่าซั่นอันนี้คันกินปลาทูนี่แห้งสิรอคักเด้สลัดพร้อมเพราะว่ามีโอเมก้าว่าซั่นได้ยินแม่ค้าย่องเพิ่นก็เลยถามว่าขายจังไดครับว่าซั่นเข่งละ30จ้าแต่ว่าขนาดตาดีจังซี่แม่สิลดให้3เข่ง100ก็แล้วกันคัดซั่นเอา3เข่งครับว่าซั่นหลังจากที่เพิ่นกลับไปฮอดหอเพิ่นก็เอาปลาทูมาทอดกินกับน้ำพริกกะปิที่เพิ่นซื้อมากินไปแล้วก็คิดไปซะแล้วเลยคิดมาพ่อปลาทูเอ้าปลาทูเข่งละ30 3เข่ง100อ้าวแม่ค้าโกงตัวนี่มือลุ่นมาเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาแม่ค้าปลาทูผู้นั้นล่ะแล้วก็ว่าแม่ปลาทูเข่งละ30จังได๋สิ3เข่ง100ว่าซั่นแม่ค้าก็เลยว่าอ๋อนานเห็นบ่บอกแล้วว่าปลาทูแม่นั่นมีโอเมก้านี่แสดงว่าโอเมก้าทำงานแล้วแม่นบ่ท่านนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพฮะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475
เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

ิดสายเพิ่นนัดพ่อกันเพิ่นสิมาปรึกษากันเรื่องสิไปทำงานไต้หวันเพิ่นนัดกัน10โมงว่าซั่นเถาะเพิ่นนัดกันอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ร้านกาแฟทิดสายนั่นมาฮอดแต่10โมงนั่งท่าแต่10โมงจนว่าฮอดเที่ยงก็บ่เห็นทินน้องมาโดนหลายเพิ่นก็ศูนย์ซั่นตั่วก็เลยโทรไปหาพอมีคนรับสายเพิ่นก็เลยว่าเอ้าเฮ้ยนัดละคือบ่มาเอามาล่ะเด้อล่ะเอามาจังใดเฮานั่งท่าโตอยู่นี่แม่แล้วโตอยู่ไสเนี่ยอยู่บ้านแล้วเอาไปยู่ประตูเข้าก็บ่เข้าดึงออกมาเมื่อตาเฮาเห็นป้ายเฮาก็เลยกลับป้ายอยู่ไสอยู่หน้าประตูแล้วเอาเขียนว่าจังใดยังว่าเลื่อนว่าสันแหมเอาก็กลับตัวอยู่หาสิแตกหยังพานะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาขันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 091 684 0475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

พนักงานธนาคารแถวแถวสาทรพุ่นละมีอยู่มื้อหนึ่งเพิ่นโทรมาหาเมียอันคุ้นๆผมยืมเงินจัก 2,500 แน่ว่าสั่นเงินบ่พอผู้เมียก็ฟ้าวโอนให้มื้อรุ่นมาเพิ่นก็โทรมาหาเมียอีกแหละคุ้นๆเงินขาดอีก 2,500 แหมโอนให้อีกแน่ว่าสั่นผู้เมียก็โอนให้โดยดีว่าบ่ถามอีหยังพอหอดสิ้นเดือนเงินเดือนออกเพิ่นเสียเงินมาคืนเมียอันผมยืมไปเท่าใดก็เมียก็เลยบอกว่า 40,000 เอ้าแม่นบ่ 2,500 บวก 2,500 มันก็เป็น 5,000 บ่แม่นบ่ 40,000 มึงสิเอาคืนดีๆหรือสิให้กูเช็คเมื่อเอาเงินไปเฮ็ดหยังมื้อละ 2,500 เอาสั่นพานะผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นอย่างบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่ด้า

ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังส

เอ็นเพิ่นบ่ค่อยสบายมื้อนี้เพิ่นเลยไปหาหมอพ่อฮอดคิ้วหมอก็เอิ้นเข้าไปหายายเป็นหยังครับห่วยเป็นเศร้าไห้เศร้าหน้าธรรมดานี่ล่ะบ่ผมหมายถึงว่ามาหาหมอนี่บ่สบายบ่เป็นหยังจ๊ะยายก็บอกบ่ถือคือกันอาการมันเป็นจังได๋ล่ะครับคันเวลาแงนหน้าขึ้นทั้งฟ้านี่เหลียวบ่เห็นผิดดินเลยแต่ว่าคันก้มลงมาบัดเหลียวบ่เห็นฟ้าเลยก็ยังว่าจักว่ายายเป็นหยังแล้วก็เวลานั่งนี่บ่เป็นหยังเด้บัดเวลาลุกจังซี่บัดยืนสุดเที่ยก็ยังว่ายายอยู่กับไผครับอยู่ผู้เดียวเอ้าบ่มีลูกบ่ครับมี2คนค่ะผู้หนึ่งนั่นอยู่ระยองผู้หนึ่งนั่นอยู่เชียงใหม่ยังว่ากลุ้มใจอยู่นี่ล่ะคนหนึ่งก็สิให้ไปอยู่เชียงใหม่อีกคนหนึ่งก็สิให้ไปอยู่ระยองโอ้ดีเนาะครับดีอีหยังคนอยู่เชียงใหม่มันสิให้ไปอยู่ระยองส่วนคนอยู่ระยองมันก็สิให้ไปอยู่เชียงใหม่ดีมองใดพานะผ่านไปเบาหน้าหัวมวนไปสละถ้าลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จักแม่นน้ำยางจักน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

ลอดภัยที่สุดเฮ้ยอาหารที่ต้มสุกแล้วบอมแมนเอ้าแล้วอาหารอีหยังที่ปลอดภัยที่สุดก้อยก้อยมันปลอดภัยจังไดเมื่อว่ามันมีอย่อก็อย่อก้อยไม่ถูกก้อยพันนะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายอ้าวเฮากำลังม่วนสืนกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลมวลมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนํายางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังไดจังสิได้นํายางหลายๆว่าซั่นเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

์แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

เล่กับทิดกบเพิ่นเป็นหมู่กันถือข้อกันดีว่าซั่นเถาะไปไสมาไสกับไปน้ำกันหักหอมกันดีมักเมาคือกันไทบ้านไทเมี่ยงฮู้กันเบิดมื้อนี้ก็มานั่งโจ๊ะอยู่หน้าบ้านซั่นตั่วมื้อนี้ผู้เมียก็ฟิวขาดซะแล้วหลังจากที่เมาหมดสภาพกันเรียบร้อยก็เลยแยกย้ายกันก่อนสินอนมันก็ได้ให้ผัวซะแล้วผู้เมียปอบทางมึงเอ้ยกินตะเหล่าเนาะสูนี่เนาะคบกันดีแท้ดอกให้ถามแน่เถาะตั้งแต่คบกันมาเนี่ยมันเคยให้อีหยังเจ้าบ่อันมูเจ้าผู้นี่อือป้าตัวบ่ฮู้ยาวาวนั่นก็ถอยที่ถอยอาศัยกันนั่นล่ะแต่ส่วนมากนี่มันให้คอยตลอดเด้ล่ะมือวานนี่มันก็ยังให้คอยอยู่เลยให้อีหยังค่าเหล่ามือวานเนี่ย500กว่าบาทมันก็ยังให้คอยเป็นผู้จ่ายพะนะฮะมันม้วนผ่านกันไปตะลึงตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์

จังสิเต็มกระโปงว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปงบ่ล่ะโซเล่พาลาพรีเมียมเม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่พาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเสร็จคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่พาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แม่เรื่องรำวงนี่ต้องยกให้พงเทพกระโดดชำนาญเขามาพี่น้อง

ชีวิตคนก็เหมือนบทเพลงนะครับมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งนุ่มมีทั้งแข็งนะบางทีก็สับสนวุ่นวายบางทีก็สมูทนะครับมีความสุขหลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้นะผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

0: คุณลุงผีสหายไฟหรือคุณลุงอัศนีพลจันทร์นะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเดือนเพ็ญหรือคิดถึงบ้านครับขอบคุณขอขอบคุณมือโอโบและสองสาวเชลโลผู้น่ารักนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าขาดออเคสตรานะครับโดยเฉพาะคุณแน่นนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือเปล่าเพราะการเดินทางมาครบ20ปีแม้ว่าจะโกงอายุไป2ปีนะฮะก็ถ้าวันนี้นะครับขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานหลายๆส่วนนะครับคงไม่มีประวัติศาสตร์หน้านี้แน่นอนพวกผมคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการรำลึกถึงวาระ20ปีจะไม่มีอาจารย์ธนิตมาร่วมแต่ก็มีลูกชายอาจารย์ธนิตมาร่วมนะครับผมแนะนำเลยนะครับอาจารย์ธนวยนะครับช่วงชกนี่เหมือนพ่อแต่ว่าฝีมือยังเป็นรองนิดๆแต่ขอเวลาหน่อยนะฮะเหมือนไก่อ่ะต้องซ้อมมากๆนะฮะ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ของขวัญให้กับ
1: สวัสดีครับอีกเพลงหนึ่งที่ครับผมครับอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ผู้ฟังทุกท่านบอกผมบ่นกับผมเรื่อยๆบอกโอ้คุณรอดฟังเวลาคุณร้องเพลงแล้วผมเอาใจช่วยกลัวจะไม่จบเพลงแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อวันซ้อมผมขอโทษนะครับเดี๋ยวไหว้ครูก่อนล่มครับพี่เป้าช่วยหน่อยนะครับครับดอกไม้สวยๆกระถางงามๆ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ก็ให้พี่ออสมอบของขวัญให้กับ
2: สวัสดีครับอีกเพลงหนึ่งที่ครับผมครับอีกเพลงนึงนะครับที่ผู้ฟังทุกท่านบอกผมบ่นกับผมเรื่อยๆบอกอ๋อคุณรอดฟังเวลาคุณร้องเพลงแล้วผมเอาใจช่วยกลัวจะไม่จบเพลงแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อวันซ้อมผมขอโทษนะครับเดี๋ยวไหว้ครูก่อนล่มครับพี่เป้าช่วยหน่อยนะครับครับดอกไม้สวยๆกระถางงามๆ

0: ขอบคุณครับไม่ล่มครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8
2: สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าหมายกั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งการเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน

0: 4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทางการเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทางการเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้
1: พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
3: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งนี่เราก็ต้องมาเน้นทําให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงทางชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทําให้มันไม่ขาดมันก็จะทําให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนบริดจ์แหละครับส่วนแลนบริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้ว

0: ต้องทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
3: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
5: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกร
5: ตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลา ให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่าง

0: เนื่อง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกร
2: เตรียมแผนคุมเข้ม
0: พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกร
2: เตรียมแผนคุมเข้ม
0: พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกร
2: เตรียมแผนคุมเข้มจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
3: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
2: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้

0: กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งทยาwww.ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งทยา www.ที่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ประมาณ500ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัฒน์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต

0: มิตรพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี้ก็เสียใจก็ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดเลยค่ะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุ ตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นไม้และยาอูดทองคำ
5: รุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้ก็สู้จะตียื้อกลางจนสิ้นชีพได้เกินร้อยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
8: สาธุโอ้ยมีลูกกว่ามีลูกน้องของคนแม่ว่าลาสาได้ละว่าอย่าทิ่มกันเด้ออย่าทิ่มแม่เด้อฝากผีฝากไข่ไว้น้ำลูกสาวนี่ล่ะมันชวนไงมีตั้งแต่จับดูเรียกไป
9: ก็ถามว่าหมอแจ้งก็ลูกรอดใช่ไหมท
8: ่
9: าน
8: อ๋อบอกโอ้ยเนาะมวนหลายสวดสวดให้อาจารย์ปีชาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ขอบคุณหลายๆนะคะก่อนเรียนก่อนไก่มือสิบนิ้วของภูเขามลมลสาแสงเพชรนะคะพี่น้องขอกราบนมัสการไปยังพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ขอกราบจักรบูชาเจ้าแม่ธรณีผู้คำนำให้กินผู้คำดินให้อยู่เนาะแม่เนาะนะคะกราบขอคารวะองค์ภูตาลักบานประทันเมืองเทวาอารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้เป็นหลักสมรักษาพี่น้องนะคะชาวบ้านหน้าผู้ของเฮาได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเนาะแม่เนาะนะคะมาเมื่อนี้อรสาแสงเพชรนะคะพร้อมทีมงานมาขอเป็นลูกพึ่งลูกเทียนภูตาลักบานเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองแน่ก็แล้วกันบันไดไปบ่สร้างยังบ่งามอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานแน่ก็แล้วกันเด้อภูตานะคะและก็ขอกราบลงไปแถบตักเม็ดรักแฟนเพลงแฟนหมอลำอีพ่ออีแม่เอ๋ยอายชายยิ่งน้องนงลูกหลานสุขุสุคนนะคะกราบขอบบุญขอบคุณทั้งด้านเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานนะคะที่ให้ความเมตตาสงสารอรสาแสงปิดพร้อมกับอาจารย์ปีชาได้มีโอกาสวาสนาอันยิ่งใหญ่ได้มาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเถื่อแรกแหกมานสำหรับพี่น้องชาวอำเภอเกียดำของเฮาจังได้ก็ฝากไว้ในเด้อแม่เด้อสิบบานซาหาบันลือนะคะอาจสิพิษหวังเพราะว่าหมอลำหมอละสานี่คันบ่เบิ่งหอดแจงสิบ่เห็นบอนงามฮะนะคะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะคะยกเลขแหกมานนะคะขอไว้อ่อยยกคู่หรือว่าขอเห็ดตามเหตุขีดตามข้อบรรคุรบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เพิ่นพาเห็ดพาธรรมมาสักคนก็แล้วกันก่อนสิไว้อ่อยยกคู่นะคะขอลำเถิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเฮาสักคนก็แล้วกันนั่นก็คือก่อนที่มีชื่อว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะพี่น้องนะคะขอเวลาจักหน่อยเด้อแม่เด้อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ใดขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเฮาฉะนั้นแล้วผู้ขาขอเทิดทูนขอบูชาไว้เนื้อเก่าเนื้อกระหม่อมขอเดชะผู้ขาเอาลงให้หลานะเปียงมาจุงเถอะโอ้ยขอบคุณหลายๆคันจิตีให้ตีในมุ่งแล้ววายคิดดีค่ะสุดยอดสุดยอดอะไม่ดังไปเปิดปิ่นบ่อไทยเฮาบ่เคยได้ใส่ของดีเด้พ่อลุงหำเอ้ย
10: เปิดบ่ปิ่นดิ
11: เปิดแล้วบ่
10: เปิดบ่ปิ่น
11: เปิดกันแล้ว
8: อาเจ้าเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกบ่อแม่สิไปอยู่วันที่17ทั้งสองดาว นะคะ
11: จะขอตาขัวเขาคือเป้าหมายอะไรเด้อขอเมียเขาคือเป้าหมายนับเนี่ย
8: มักผัวเขาสันผัวเขามันเป็นตาหักสิอดใจ

่วงนี้วรสามีปัญหาเรื่องกล้องเสียงมันบวมพนมอวาเนาะกล้าเสียพระราชดำรัสขอบคุณค่ะ

โอ้ยสมวังหาทุกทุกมองไปมองเยี่ยมดอกลำเล่ประชาชนประเทศ

0: ตุ
1: ปุ๋ยบ้าเฮาเมียบ่เป็นตัวคือดอกกว่าได้ตะไฟยิ่ง
0: หลังจากจบก่อนล่ำก่อนนั่นแล้วเนาะนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่

บัดนี้มาเข้าสู่ลำก่อนเนาะพี่น้องเฮ็ดทำเฮ็ดกิจตามข้องครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพาทำมาเมื่อนี้มวนบ่มวนนี่ยกให้อาจารย์ปีชาให้พาน้องพาน้องไปในทางที่ดีคันขี้ร้ายแค่แม่นเล่าคันดีนี่ยกให้ผู้ขานำแน่ซั่นขอน้ำห้อยอ้ายนะคะขอเพิ่งอ้ายนั่นล่ะขอเพิ่งอีพ่ออีแม่นะคะพี่น้องบ้านเฮาเด้อแม่เด้อนะคะเมื่อนี้มีมาอยู่มวนที่ดีกับมีมาอีหลามาสัมมนาคุณมวนละ100 บาทแม่อ่ะเอาขึ้นมาแค่

ยอ้อแล้วขึ้นถึงอ่านเพิ่นจังว่าย่อคูแล้วในมื้อนี้อรสาแสงเพชรลูกขอเฮ็ดตามเฮ็ดลูกขอคิดตามคองบ่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เปิ้นบ่เฮ็ดพา

แล้วฝูงหมูใหญ่ยังอยู่ทุกหมู่ไม่ไทยพนมแล้วทุกเที่ยวความผู้ผางทุกประเทศสาผู้ผางแล้ววาสาตุเด้อคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์อันตรายยำมาพังแล้ววาสาตุเด้อให้ข้าฟันเลื่อนเลื่อนให้

0: บังนี้ก็คุยทั้ง
1: อ่ะยกแรกแหกหมานไหวอ้อยกคู่ธรรมดาหมอหลงหมอลำหมอปีหมอกองหมอมัดหมอมวยน้องแม่น้องเพิ่นว่าขึ้นหานสูงลงหานต่ำเพิ่นว่าศีลผู้ใดกันบ่จังซั่นขึ้นมาถึงหานแล้วคันบ่ปฏิบัติจังซั่นเพิ่นถือว่าศีลผู้นั้นลืมชาติประมาทคุณสิเจริญก้าวหน้าไปบ่ได้ฉะนั้นแล้วเพิ่นจังว่าเรียนเพิ่นว่าเรียนก็เรียน

0: ประสาแสงผิดพร้อมกับอาจารย์ปีชาพร้อมทีมงานกับบกการับรองห้องตูกว่าสิดีสิดังไปใดสิบบันสาหาบันลือมาหอดบันเฮาอาจสิลือไปเนี่ยวไม่กระไดจังได้กระตามสร้างข้อคุ้นบอมแมนข้อระคังเพิ่นว่าตั้งแต่ข้อระคังตีดังกันยังแตกเหม็นมอยายเนาะนะคะอามาพอกันใหม่ๆจบลงไปไหวอ่อย่อคู่วังหันอาจารย์ปีชาเพิ่นกะเว้าไปหลายอันพันอย่างบ่ว่าสิเป็นนั่งไอผ้าแดงบ่ว่าสิเป็นเกี่ยวไว้แน่จักเล่ากันใจเกี่ยวหรือแม่นจังได๋ดอกพี่น้องระหว่างเมียอ้วนเป็นตะกอดอุ่นบัดยามฮ้อนแล้วสิศูนย์อยู่ผู้ขาวะมันสิบังพัดล่มบังแอเพิ่นซั่นเด้เนาะแต่ว่าอ้วนก็มีดีหลายอย่างดีดอกอายผู้อ้วนก็ข่อยก็มีดิแม่นบ่เอาขอเสียงคนอ้วนหอยนั่นอ้วนแต่จริงใจนะคะ
1: วาสนาไผดีจังข่อยมีเมียอ้วน
0: นั่นวาสนาไผดีจังข่อยมีเมียอ้วนถูกต้องเพิ่นเว้ามาเฮาก็เว้าไปเป้าขึ้นมาแค้นนะคะสิบปันสาหาบันลืออาศัยอาจารย์เพิ่นพี่น้อง

0: จ้าคุณพ่อสักท่าวันนี้ฮอดมื้อมากำหนดกฎบอกพอฉันมาฮอดขอบทางบ้านแก่สวนฮอดบ่อนหันสมควรข้างสวนแก่ผ่านเห็นพ่อใหญ่อันนึงเล่าหัวสีหลานๆเล่าสิไปหากล้วยเว้าสับๆสวยๆเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าไปเว้าไปฉันก็เลยสงสัยถามเล่าไปว่าอันคอยถามระหว่างสิละไอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าซั่นมื้อนี้เพิ่นได้ผู้ใดมาล่ำเล่าหนูบ่ปากห่วยเอิ้นพ่อใหญ่เล่าสิเครียดบ่ว่าซั่นก็เลยว่าไอ้ทิดไอ้ทิดเราหมวกปื้บปะนึงครับว่าซะแล้วว่าโอ้แสดงว่าเราบ่มักเอิ้นปะไงตะวะใดเอาข่อยก็เลยว่าไอ้ทิดไอ้ทิดแม่นเพิ่นได้หมอลำใส่มาแล้วมื้อนี้เราก็เลยบอกว่าได้หมอตีชาตอีหลาเก่งโพดทางลำว่าซั่นเขาไปติดประจำเป็นเงินหลายบาทหมอเป็นคนฉลาดแท้แต่หลับแม่บ่มีไปสิแต่น้ำหมอได้ดอกว่าว่าแต่หมอได้ตอกกับไผกระไดเพิ่นว่าบ่เห็นได้พอไล่กันหมอได้ตอกมื้อนี้สัทธาบอกกับฉันนี่ตีบายลำบีหลีโลดว่าสั่นละทางหัวใจก็สั่นขึ้นโลดทางฉันสั่นอยู่ได้เมียเพิ่นเฒ่าจังซั่นเนาะย่านอยู่ได้ผู้ขากระไดโอ้ยเขาสิลงเงินกันบุญตัวเล่าว่าเว้ากันอยู่หลายทากับเล่าก็ได้เล่าก็เลยเล่าไก่ไปหาคุ้ยซ้ำทางตะเว้นก็ตำลงไปทวีนั่งเห็นใจบอดีปัดเดียวหลังเดียวนาหรือสิขึ้นสาว่าเว้าผู้มานำเว้ากันอยู่หลายคำจนตาเว้นอ่อนหรือสิไปสากรจังใดแม่เฮาพ่อได้เห็นหน้าเขาร้องดูก่อนหน้าก็เลยตกลงว่าเอาตายเป็นตายเป็นตายมาตอนนั้นกะกายเข้ามาในบ้านกะทั้งความคิดยันนึกอยู่ในใจดอกอีแม่ว่าสิกลับขึ้นไปนี้งานซ้ำดอกใจนึงพันอยากตอกลองเบิ่งจักผมว่าเขาว่ามาลำปีชาทั้งรอทั้งล่ำมวนคืออยากได้แนวกันเล่นดันเอาใจนึงกะคิดอยากตอกลองเบิ่งจักผมปรึกษาใจตกลงจังไหนกะชัวว่าสั่นมาเห็นแล้วกะสิอยู่นี่บ่อยู่นี่การกะผัดย่านเสียงานศรัทธาไปจ้างดีบ่ดีกะสร้างมั่นถ่อน้อลุงถ้าเขาสูงกะต้องสูงนำเขาสันดอกถ้าเขาตอกกะต้องตอกเขาให้เต็มดันถ้าเขายันโตไม่ต้องย้อนถ้าเขาอ่อนต้องอ่อนโตไม่ต้องแข็งสู้กันจนเบิดแห้งไผมันอย่าอยู่ซอยละเนี่ยเด้อปู่เจ้าภาพศรัทธาซอยอีหล่าได้ด้วยเนี่ยอีหล่าหัวเดียวกะเทียมรีบได้มื้อนี
1: ้
0: โอ้ยบางที่หนูลำค่าสู่เขาบ่ได้ก่อนไล่ดงไล่ไม้นี่ทุ่มนี่ท่านลำเกี่ยวยังหวานหวานมักใส่มักสู่อรสากาศิอดสาสู่สา

เล่าเกี่ยวมาเฮาก็ต้องเกี่ยวไปแม่นบ่แม่สิมาอยู่ให้อยากแล้วจากไปมันเป็นไปบ่ได้หรอกแม่บ่ซอยลาเด้อแม่เด้อล่ำน้ำกันหลายหันบ่เคยเกี่ยวกันจักเทื่อมื้อนี้เล่าว่าเล่ามักคนอ้วนว่าซั่นว่าไปท่าให้เล่าเว้าความนี้มาโดดแล้วมื้อนี้เล่าสิเว้าบ่เนาะภาวนาอยู่บ้านอยากให้เล่าว่ามักแม่นสิเว้าอีเล่นผู้ขาด

0: Hòn cả hồ sơ con.
1: นั่นอ้วนก็อ้วนเป็นตาหัก
2: อีแม่แล้วว่า
3: แสดงว่าข่อยอ้วนกว่าเจ้าอยู่บ่
1: เมืองยะโสเป็นจังซี่ล่ะแม่

0: ได้ยินบ่อายโอ้อ้าวอันมือพิ้นมือกวางก็คือกันได้อายบอกเพิ่นแน
1: ่อันมือพิ้นมือกวางสู่มหาหยังมหาเขาปลูกติคือบ่ได้เงินน้ําเพิ่น
0: ว่าจังได๋คนสวยของแม่อื้ออ่ะ

0: คนน่ะลูกสาวข่อยสิทักมาด่าบ่นี่ล่ะโตแท้นแม่อรสาตัวจริงขอเสียงปรบมือลูกสาวสุดสวยข่อยแน่พี่น้อง
1: ก็มันพูดจังสิฟ้อนน้ําบ่ไงดิ
0: อันอยากฮู้บ่ล่ะว่าเป็นหยังคืออยากได้2ล้าน4
1: เป็นหยังคืออยากได้2ล้าน4
0: คนมันไข้แน่เนาะ
1: เฮ้ยหาเฮาไข้ซะเจ้าอีกแล้วติโอ้ยกูมาหน่อยใจนะเนาะมันเขาใส่พี่กันได้ลื่นกันน่ะ
0: เอามาเป่าแค้นขึ้นสิบอกเพิ่นว่าเป็นหยังผู้หญิงเฮาคือจังคาแพงไปนาแท้ผู้ใดนั่นเอาเมียน่ะเสียใจเด้อสิล้อคาดองลงนี่เสียใจด้วยนะคะขอเสียงผู้หญิงหน่อยที่มากค่าก็บ่ได้ว่าผู้ชายบ่มีค่าได้พออย่าเฝ้าเครียดเด้อ
2: บ่ตบก็มี
0: แล้วตบในใจข่อยให้ยิ้มอยู่หนึ่งสันตพีมะแค้นข่อยสิเว้าสรรพคุณผู้หญิงแล้วมันเป็นจังซี่ต่ออีแม่มันเป็นจังไรเล่าอาลาสาอีลาอีนางคนอ้วนแห้งอ้วนเท่าใดเป็นแห้งขาสูงคือจังหัวพันหูแม่นบ่แม่เพิ่นว่ารู้ตูหลูหลาอาลาสาเอ้ย2ล้าน4ว่าสั่นราคานี่พอดีว่าสั่นคันปีชาแต่งใดเอาขึ้นไปเลี้ยงแม่ยาเฮาลาพี่ปีชาเอ้ยนางสิเว้าสรรพคุณของคุณราชตรีให้อายฟังเพิ่นมาทุกมื้อนี้เพิ่นมาราคาเขาราคาอ้อยราคามันราคาอย่างมูนั้นนับมือต่ำลงทวีโอ้ยแต่ว่าราคา
2: เฮีย
0: ออกโทษละทับยาวาทับไหล
2: ตักอาจารย์ลบเด
0: ้อราคาคุณลัสตีแม่นบ่ล่ะแม่นบ่ล่ะพี่เอ้ยเพิ่นมาราคาเขาเพิ่นมาราคาอย่างว่านั้นนับมือต่ำลงทวี

0: ป้าคือดูถูกกันคักคันบ่มีบักภาวะพ่อเจ้าสิเอาอยู่ติ
1: ปีเจ้าเอ๋

0: ปลาไส้เข้าไปใส่เบิดตบมือให้มูบ่มีราคาแน่บักขี้ขาขึ้นตืมเนี่ยหลายคือกันละเว้ย
1: อันนี้คือสรรพคุณของเฮาแม่นบ่พี่น้องค่อยไปบูชาเอากะ 200,000 บ่สัวสิไปขอมันสิซ้ําได๋หอชูมื้อนี่ฮะมาจันทร์ถอดไปเอาอันนี้เว้าหยอกลิ้นล้อมใจเจ้าเบิ่งซื้อๆดอกอ้ายเพิ่นว่าความเว้าลิ้นเสียสร้างก็บ่พอเพิ่นว่าจังซั่นเนาะอ้ายเนาะฉะนั้นแล้วพี่น้องขอมาก่อนสิลงจัดให้เพิ่นสักก่อนก็แล้วกันผู้ลังคนก็ว่าอยากได้ผัวไปขึ้นหญ้าว่าซั่นอยากหาเอาผู้ใหม่บักคาอยู่เฮียนจะแม่นมานานตายมอบให้ทั้งแม่ครัวกันแล้วกันเฮ็ดแนวกินแซ่บแซ่บผู้ใดเป็นผู้ลาบมั่ว
0: ปาดแซ่บกับแซ่บเนี่ยใส่ผงซองหนึ่งพุ่นติหมอลำปีชามากงชื่อรถตะมาเขากะใส
1: ่เพ่งเพื่อชีวิตของแม่ครัวหรือว่าของผู้มีเป้าหมายผัวเขาคือเป้าหมายค่ะ

ลาปันไฟสุ่มในสงอ่อนบางขึ้นนอนบ่เป็นตื่นมันเป็นหายปันนั้นดิย้อนลงมาว่าคนเออสวดแท้บางขึ้นปันไปว่าได้ว่าเอาได้ดอกแตงมันเป็นหายปันนั้นดิเมียเดียวลาแขนดาวไกลแขนนั่งเข่าบ้าควันอีกครั้ง

อนลั่นสิแล่นต่อมาหอดทางมันงอว่าสิแม่เข้าสู่บ้านห้วยบักตู่

าฝากไปน้ำพี่น้องเนกันเลยกันนะคะผัวเขาคือเป้าหมายอัลบั้มชุดที่3นะคะฝากไปน้ำพี่น้องเนกันเลยกันนะคะผู้ใดบ่ทันได้มีไปฟังเด้อมื้อนี้มีมาบริการพี่น้องนะคะมวลละ100บาทอรสาบ่ได้สังกัดบริษัททางร้านใดพี่น้องขายงัวดอกแม่จังไฟเดอัดแผ่นขายเจลาชีหาตัวอีลาเลี้ยงงัวตอมเมนะคะอยู่บ้านเลี้ยงงัวปลูกผักปลูกสวนเห็ดติดสดีใหม่นะคะเห็ดเกษตรพอเพียงขันบ่มีงานล่ำกันเลี้ยงงัวพี่น้องเกี่ยวหญ้างอบงองอบงอสันเนาะจังว่าล่ะผู้ใหญ่จังสิล่ะแม่ขันหาลังเตียนแนวกินบ่มีก็กินหัวอาหารน้ำงัวไปจังซั่นอ่ะบัดนี้ล่ำให้พี่น้องแล้วหาหม่องสวยไหวคิงลงสตออายเฮา

0: าเอาเงินสะกดบักหลาเงินเตรียมกลับตัวรถเอาเจ้าว่ากันเด้อมาหาเงินท่านที่ฟังลำดีไม่ขี้ถี่ก็มีสองคนนั่นแหละ
1: เฮ้ยพี่น้องเฮาบ่ขี้ถี่จักคนมื้อนี
0: ่ไปว่าซื้อๆเนาะ 5,000 จักแถม
1: เฮ้ยนั่งอยู่นี่แฮงสิแถมพุ่นละร้อยละร้อยละร้อย
2: จักน้อยมาอีกเด้อ
1: เอาเงาตัวเฮา
2: หอดใจละ
1: หอดหม่องเอาเงินมังหั่นล่ะ

0: ม่หันหลีเดียว
1: ว่าน่ะขันพอดยังที่เป็นตะเนาอยู่หรอกเจ้าเบื้องเนี่ยเปียกบ้านเราคอย
2: เอาขี้แค่นี้อ่ะฝากเป็นลำพื้นเนี่ยจักก่อนสองก่อนเนาะก่อนจีลงเสียงแหบๆอาจักไว้รอบหน้าเด้อค่ะอันดีคักคิดดีแล้วบ่เสียเอาผัวไปขึ้นยามบ่แม่นเอาไปขึ้นแต่ย่ำเมาได้สวงเมามานี่สิว่าอรสาพาข่อยไปเอาขึ้นนี่

จมลือน่านนาฏศิลป์ของมลมลสาแสงเพชรคนผู้ใหญ่ๆทั้งมาฟ้อนปาดบ่มีกระดูกพี่น้องดูลีลาดนาฏศิลป์ของมลสาแสงเพชรขอเสียงตบมือให้กับมลสาแสงเพชร

อนจันร้อนสวรรค์แย่งฟ้าหอยนำมาสามแค่บ่อนน้องแหน่ตาลีฟูเขตว่าผู้เด่นเล่าบันไส้ขาวหอยไข่ไว้ดอกไม้คำนวณทุร

ามยิงผู้หญิงสาวโกโก้ไปตัวเกี่ยงซ้ำเหล่ามาพอเท่าบ้านเลี้ยงผู้เลี้ยงหมีมาพอเท่าบ้านเลี้ยงผู้เลี้ยงหมีบ้านปะโคสาวงามไหลตามลำนางไปเห็นแล้วรถลืมเนื้อบ้านเก่าบนเชียงบอยอยากเบาเห็นแล้วมาลายยังไก่กำลำลองตามของยังไก่กำไปลำลองตามของบ้านหัดทำน้ำห้องลองลงมาทีแม่เอ้ยแม่บ้านเมืองนี้มีไว้ประวัติเดิมแต่ก่อนยังมีเจ้า

ผัดผีสุกสัวบ่ได้ตัวมือเจ้าก็เห็นแล้วจักไทจังมีซอยว่าไว้เลี้ยงเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงจันพันเผาเท่ามังนั่งเพเท่าเตนั่งถีบเท่าห้ำรีบเท่าตองนั่งตองซุ้มนี่หับกระบองไปหาและสร้างบางเจ้าบางบางลาสะวงคงเวียงจันลาสะวงเป็นเจ้าแม่งสิเต่ามันออกลูกทั้งหัวเขียดให้ผัวนี่ไปนอนดังลางผัวบ่สร้างบ่รู้แนวทำเท่าสีดำเป็นคนขาสร้างเวียงจันห่างเป็นพ้นขี่มาจอกจังว่าบางก็ห่างเป็นมุ่งกระต่ายนอนมันหน่อยบันพันตอนเวียงจันลานสร้างมีหลายคนมาสั่งเวียงจันแต่ก่อนบอนผักเขาสั่งแล้วพันเผาสื่อเวียงไล่มาหอดกลางเมืองเจ้านอกองค์กษัตริย์สื่อสตาร์ลัทธาเดน้ำพ้นโยธา

ไปดีใจสมสุนเด้อคุณพ่อพญาเมืองก้าวใจเจ้าสุนบานมีตำนานบอกไว้ทำแง่ปัญญาเด้อใช่เด้อกับบ่อเดี๋ยวหาละคำพังอย่างใดในเรื่องไผอยากเถียงก็เชิญได้ประวัติเรื่องแต่ก่อนแม่สวงได้หล่อหล่อมันเป็นเจียงสุตอนสุตอนนั้นเป็นเจียงสุตอนต่อแต่นั้นมาอีกหลายสมัยในโลก

ข้านั่นอีตาจันรวยรวยได้ข้านั่นอีตาจันรวยเลยทองเป็นสีรวยรวยไปทางไม่เหี้ยสวมหลายปีมาเพิ่นก็เลยสร้างบ้านขึ้นบนดอนจันซื้อบ้านน้องคันเท่แต่ดูมันนั่นน้องคันเท่เสือนางประวัติถึงแต่ก่อนคันเมืองดองหานจะจังคืนนางถ่วงคนจะหงายนกขั้วหนีไปหาบอนซอนข้ามฝั่งลำโขงตรงไปเห็นอีตาจันกันจะสวนคือบอกจันได้เอาตนเข้าไปเศร้านอนเป็นมูใดนั่นละได้ไปสามบาทอยู่ห้วยเก่าคนเกาหลี

จะปังท้องนั่งมุนสุนละมุนเดือดร้อนมวนสารก็ควรซาลงไปหอดเจ้าสีกดผู้มีฤทธิ์อยู่ทั้งเมืองพัตตาบองสิทธิ์ความเข้านั้นพญาเมืองแรงไอ้ไปเสนาน้ำทรงนั้นผู้พ่อเสนาเมืองบ่ซาเลยใส่สงสารบอกว่าเกิดเดือดร้อน

ไปมีลาดำเอิญดำคงมาใส่แต่ก้อนว่าหวยไข่หวยไข่แต่ก้อนเดินหวยไข่เดียวนี่จะมาคุ้มขันไหลเด็ดใดข้องอยู่ต่ำสุดไหลละซ่าขอบ

เขาสาสีโคตรรู้เหตุขอดีแล้วสู่ทางเท่าขาสร้างมูลานถ่ายบุญเป็นผงทิ่มลงผงนาทีเนาตามลำน้ำจังในมีน้ำเอิญลำผูมา

老毛他怒那妈一百喊上人在双膝跪在那了望赶坤蹲着那膝跪白上了抬龙那双人来碰当他万户搞膝跪不管老来

สาธุสาธุขอให้เลี้ยงจันทร์ศูนย์เศร้าหมองไปนาให้มันเลวให้มันขากันตายบ่หยุดย้อนให้มันห่อนอยู่เรื่อยจะเลื่อนขึ้นดอกสัวข้าวสาเดอร์ให้มันเป็นจังซี่ไปตลอดอาวสานพญาได้มาคล้องยายมันจะเลื่อนใดให้มันเลวมันขากันตายเท่าสัวความเจริญเนี่ยมันได้สัวสร้างพระผู้สาเดอร์ให้มันได้สัวงูเล็บลิ้นสาเดอร์ให้มันได้สัวเขียดอีโมเต็นข้าวหน่อยให้ตำลงต่อแต่นั้นเวียงบ่อยู่เป็นสุขเกิดพิการกะลียุกอยู่บ่เศร้าเอาเรื่อยมันถึงเว้นของเท้าข้าวหลังแต่ปางก่อนเป็นน้ำพญาผู้นั้นมันไถเดียวแบ่งสองไถมาคล้องก็ได้ข้าวหนึ่งบ่ทันนานเท้าเราคำมาคล้องกระดังเดียวกันนั้นเกิดตีลั่นฟันขากันตายบ่หยุดย้อนเราคำสู่บ่ได้เลยไปลียุกเกลแล้วก็ต่อแต่นั้นเท้าเศรษฐาธิราชเป็นไงในเวียงก็เจริญสมควรแต่บ่ดนนั้นใดมาสมัยองค์เจ้าอานุวงศ์ทรงนางไทยก็เลยลูกขึ้นดอกไปแย่งแบ่งเอาขันเมืองเล่าคำนั้นมาขึ้นต่อกรุงศรีน้อยก็มีฝรั่งเศสมาคล้องได้70ปีปลายฝรั่งถอนคืนบ้านเพื่อให้เล่าคำตุ่มเพื่อให้เล่าคำตุ่มกันอีกเท่าสัวเล่าเป็นเอกราชใดมาหันบ่อนั้นเกิดมีการแก้งแย่งแก้งแก้งแย่งสองฝ่ายสิ้นกันเกิดขาฟันเกิดลั่นแห้งแข่งกันเอาเลื่อยต่างก็เห็นดีได้กันไปคนละอย่างจนขอบกันบ่ได้สองข้างต่างไปฝ่ายหนึ่งได้เห็นว่าข้อมอว่ามันดีพวกข้องแห่งการเมืองบ้านฝ่ายสองนั้นเลยดีไปทางไม่ว่าประชาธิปไตยมันดีหลายกว่านั้นคนใดดอกนับถือสองอย่างนี้เป็นเหตุให้คนหลงเมืองเล่าจังเป็นขาวจังเป็นแดงแบ่งกันเป็นคนทางไปคนทางคนกำไปหาลำคนละบอนก็เลยเกิดเดือดร้อนพักกันขามฟังไทยจนสินบ่ได้หลายโพดเศร้าควบอีกับไทยสงครามบางงอซ่อนแนงมาแดนไทยเฮานี้ดีสบายหายสวงไทยก็เลยกอดอุ่นเอาได้เบื่อมแงงบ่ว่าไหนหรือแหล่งแตกตื่นบืนหนีไผมีเงินมีคำรวมกายไปนาไปหาเศร้าหาสนคนของย่องแรงตั้งแต่ก่อนอยู่น้องไทยกะแดงเตรียมอันดอกบอนศูนย์ยังกะแตกวุ่นๆแมวแน่แก้วน้ำทั้งไทยดำทั้งเหล้าอังอ้อซ้อสองลั่นคนป่าของถิ่มเบาเลยจักอย่างเมียเลยเป็นเมียหางผัวฝ่าดอกแรงนี้ลงแม่น้ำโขงใดว่าวันนี้ขี้มูกไหลแล้วเอาพอล่ำก็ควนเนาะล่ำไปล่ำมามันก็ขี้มูกไหลก็เป็นวันได้ขี้มูกไหลมันลำคาญผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้เป็นอีหยังคือมาเล่นแต่ใบเศร้าแต่ทำบุญก็บ่ใส่ใบแดงใบมุยจังหน่อยเนี่ยสิพาขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนี่ล่ะเพิ่นว่าอีพ่อกินท่านนี่อย่าได้จมน้ำลายเฮาเฮ็ดมาพ่อตายบัดสิท่านพ่อเพียงนี้บัดผัวสิท่านเมียปัญหายายาท่านเบิดแล้วมึงสิได้ยาทาแดกปอดมึงใสบ่ค่อยน้อยพ่อไว้ถึงบัดมาเมียคิดอยากท่านผัวบ่นปานงูซางูเฮาแพงไม่ถ้าซื้อเหล้ากินบ่เหล้าขาวกินเมาแล้วเขาสิหามึงไปสีแล้วพ่อไว้อีกละบักห้านี่ก็ได้เนี่ยมันเป็นจังซี่ล่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยว่ากินสาท่านสาตื่นเมื่อเศร้าให้จับเอาเขามาจังหันย่ำกลางวัดในคอยทำเพนพระผู้บนทรงศิลแก้วท่านไปแล้วเจ้าอย่าจมน้ำไหลพอเอ๋ยบัดจะหาเฮาตายบ่ได้ไปเท่าใดดอกนอนแอกแลกอยู่น้ำมะพร้าวหงตามีแต่แม่งบ้านหงตอมเฮาเท่านั้นตัวผัวบอกว่ากินทำแม่กินทำแม่สาแล้วกะยาวังมีแต่แม่งบ้านหงตอมเฮาก็

ยักออกจากข้างกับพ่อแล้วใจถึงบ่นี่ตบมือให้แล้วแน่ใบแดงขอบคุณเด้อพ่อเด้อท่านใบยังก็ได้ล้านสิได้หน่อยกว่าเท่านี้เท่านี้สิส่งสิได้หลายกว่าหมู่อยู่ให้ลูกสาวเฮ็ดบุญหวมแน่เสียบซะอาสิเว้าเรื่องเสียบหลายกูเฮงลืมดนแล้วเข้ามาแล้วเนื้อผัดเหี่ยวน้ำยานหูตาเสียแล้วบ่คือยังหน่อยการกินหรือบ่คือเฮายังนมข้างกะบอกว่ําทางแขวกะล้นหูหูเอ้ยหูมึงได้ยินบ่พ่อใหญ่ห้องมึงหนวกมึงตึงเฮ็ดหยังตามึงอย่าฝ่าอย่าฟังบัดพ่อใหญ่ทั้งตารางเศร้ามากก็ให้มึงจกโลดประสันตาผมมึงยังออกยามุยแก้วมึงอย่ากองน้ำทองมึงอย่าลายมึงอย่ายานแขนมึงอย่าเขียวเขียวมันบ่เขียวตั้งแต่แขนดอกอีพอเขียวมันบ่เขียวตั้งแต่หนังขังมันบ่ขังตั้งแต่หน้าอีผีบ้าก็เขียวน้ำโอ้ยน้อโอ้ยอีผีบ้าทั้งนี้เขียวคือกันบ่น้องโอ้ยน้อบ่เบานั้นมันดอกบักผีบาทบ่ไปซุ่มบ่บอกแต่ซุ่มอีผีบาทพวกบักผีบาทอย่าเฝ้าเว้ามันสิวื้อขึ้นมานี่ให้แม่ตั้งหลักซะก่อนเนี่ยตั้งแต่พอเฮาบ่อยู่นำนี่เฮาหลงฮอดทางบักผีบาทไปเด้อเดี๋ยวนี้โอ้ตะเกามันย่ำคำย่ำขึ้นบักอันนี้มันบ่ย่านมันบูไปลูกเดียวโลดโอ้ยตำซาตำซ้ายเป็นข้อหอดหลอดหาหลักของหลักบ่ได้มันหากใส่ดินบ่ถึงเมื่อไปลงไปเล่นเมืองหน้าเมื่อละบ่เงินบ่พอ

อาภากันมวนเนี่ยทั้งนี้มันยังเป็นปมด้อยอยู่มันเฒ่าแล้ว71ปีแล้วย่านเพิ่นบ่เบิ่งอยู่ย่านแต่เพิ่นสิงไฟเอาทั้งหลังมาเอาทั้งหน้าไปเว้าเรื่องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนควายกันอยู่พุ่นอันเฒ่าจังซี่หัวเจ้าก็คืออยากเบิ่งอยู่ติคืออ่อนซ่อนอยู่ติแน่ว่าดีจังไรเฒ่าก็ดีกับบ่เหมือนกันเป็นแต่จังไรนี่ดอกเฒ่าอันนี้มันมีแต่แม่งิ่งแต่อยากบ่ายมือข่อยบ่ใส่มันตายเบิดระบบบ้านอันนี้จ้ะอดทํามาให้บ่ายจักบักแม่เป็นหยังหรือญาติเมียบ่มีผู้ญาติเมียบ่คันมีผู้ญาติเอาหนีจากแถวนี้ได้จักหน่อยข่อยอาละวาดเด้อติดคุกสร้างแม่มันน่าว่าจะเด็กจับมือพอใส คุณพี่คนคุณพ่อคนเอานมเอาอย่างมาให้คนรู้จักใจคนทำบุญน้ำหลอกกันยังซื้อแนวมาให้กินให้โยกนี่มันยังเป็นคนฟังลำเป็นย่างไปหาซื้อหลักเอามาเดะให้จากกันดังตบมือขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อปีนี้ว่าเห็นกันกับสร้างแม่มันชอบมีสิมาพระศักดิ์สิมาสิอยู่คนละพ้นก็เห็นดอกเอาไม่เด้กันเอาก็ข่อยสิกล้าถ้ามูเจ้าข่อยมีลูกสาวลุ่นตื่นลิ้นกินมูนี่มูเจ้าว่ามันหยังหนังกล้วยตายกุมมันอันอย่าจับมือบ่มามาจับลำเพลมันยังแข็งแรงถึงบอกเอาโอ้ทวันเท่าอันนี้ยังบ่แข็งแรงแต่ว่ามืออุ่นคือหยังนี่โอ้ยจะทะละลอยเนาะจะบ่ให้แม่จับจังไหนจับแล้วจะคิดมากเด้อนอนบ่หลับตัวเงื่อนเด้ทั้งนี้บ่ได้อ่อนซ่อนหยังได้คือทวดบักได้ยังหามันบ่ได้ข่อยมัดเราบอกผู้อยากจับมือจับแต่ละเทือนี่ได้เงินเขาวัดเขาว่าไผสิไปแพร่หนีแม่มันหีหางข้างไล่มูเนี่ยมันแถมมาน้ำเด็กไม่ได้ซื้อพ่อบาทเด็กที่มีผู้กล้าบอกว่าเสนียอาฟอนเบ้าม้วนไปสละสร้างตายมัดคนนี้บอกคนใกล้สิคำเหล่าจังน้อยพอจีว่าหาว่าข่อยตัวข่อยต้มเด็มูข่อยจังน้อยกับพุ่นได้บ้างสะพุ่งพุ่นเมืองเลยพุ่นเด้อบ่ธรรมดาเด้อไปเนี่ยเด้อเหลืออีกชั่วโมงเดียววายอย่ามาโลภเด้อคันบ่จ้างตัวไปบอกกรรมการมาเบิ่งดูข่อยสิเอาเงินเขาวัดเบิ่งเครื่องนึงอะลงเมืองน่ะเขาว่าเลี้ยงจันทร์เสาหึงปันใดมันสิหุ่งเขาว่ากุ้งดีดนางสะเผาลงดอกเครื่องวังยืนสะพันลูกพี่ยาสิไซแอวไหลปิ่งตับไก่ดอกความกินไทยเอ๋ยไทยกินแล้วเหลือแต่แนวไก่ตอกได้บักคอข้าขอฉันเอ๋ยสู่วันเอ๋ยผัวเก่าเพิ่นยังหนังข้าขอแกมาห้อยห้อยนกอีเอี่ยงไข่ใส่หังกาหังบ่หนากาเอาไปได้ตัวหนึ่งให้เมื่อทั้งขาบไข่ตัวหนึ่ง

สิเป็นอัดหญ้าหลวงตาหญ้าคู่เป็นเจ้าวัดอยู่คือเก่าบ้านดงเป็นบ้านเล่าบ้านเล่าเป็นบ้านดงต่อไปมีคนสิหลงพี่หลงน้องเสียงคองสิบ่ดังเสียงละฆังสิบ่มวนพี่น้องเอ้ยมีแต่พวกผู้หลายกวนบ้านอยู่ฟังลาวมาเฝ้าเฝ้าเฝ้าฟังไปสาไผสิลงไปเล่นแม่น้ำโขงน้ำแม่สวงบ่ต้องห่วงดอกพี่น้องทางบ้านสิอยู่ดีปีใหม่มาจังสิสิพาพี่ลงหนองลงตะคองแล้ววังเลิกคันแม่โขงอยู่ทางพุ่นยาสิเมามั่วบุญน้ำของตายบ่ได้ประโยชน์มั่วน้ำหมอกระเบื้องยังสิได้กลัวบักขามอันนี้ล่ะเพิ่นว่าคันโลกเฮางามงามแล้วมีสีสันเข้ามาเตือนอีแม่เอ้ยเจ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องการสร้างดอกแตงบุญปีหน้าพุ่นยังสิพบท่านกันบ่ท่านไปไผมันบ่หันหลังให้กันเด้อครูสุคนจำไว้ปีสิมาภายหน้าท่านนั้นไผมีงานอย่าสิลืมจ้างทีมงานแม่บุญสวงบ่เอาไข่ก็ได้ให้ลูกสาวพวกมูนี่มันงามโกดอกลืมฉันว่าเท่านั้นสิส่วนพี่ลงมาไปลงนครบางไทยฟังแล้วอยู่ทั้งพุ่นไผมีบุญหลายนั้นจังได้ไปนำแม่สวงขั้นบุญหลายก็จังพอไผบุญน้อยบ่ได้ลงขั้นบุญน้อย

บ่บ่เปลี่ยนแค้นเปลี่ยนแค้นอย่าตกใจว่าท่านได้ไปไสเดี๋ยวนี้สิขอกอดเอาเงินบ้านเฮาใส่โบสถ์คักๆขึ้นติเมื่อเฮ็ดบู

าดานไปสถานนาโคนาเน่าเมืองไตแม่บุญสวมบ้าสิไปหาเจ้าหาเจ้าสุดทั่วพญาพอหวังอย่าหูเขาคอดีให้สู้แนวว่าแล้วอุ้มอันมาฆ่าถามพร้อมว่าแล้วอุ้มอันมาฆ่าถามของพญานาคานอหน้าข้าเจ้า

0: ันทันทีเกิดไปทอละนี่หนทางย่างเขาย่างเขาละจังเดินจะเข้าไปหน้าโคเมืองลุงเดียวเห็นภูมิภาคพื้นภาคพื้นกระดันไหลสู่แนวไกลแล้วแลถ้าแค่นี้เกิดแสงสีไพฑูรย์หมู่ระบักไก่กองคันมองไปหน้าหน้าหน้าแสนโยชน์มองไปหน้าหน้าหน้าแสนโยชน์ลงไปหอดเก้าโกดเก้ากับซับซ้อนตอนไต้หวันไปเก้ากับได้เก้าปองเป็นหันเก้าแนวตันนี่ละแม่นแนวโคดแนวโคดกระโปรงซ้อนมีซ้อนมีล้มบอลล้มเบาบ่มีเบาเก้าลันเมืองนั่นแล้วนั่นแล้วเมืองของหนักสำคัญยังกระงามยืนหล่นคอนไต้บ่อปานมาเฮสีของท่านปานไข่นุ่นใหญ่ส่วนที่กำไรโซผ้าสง่างามเพราะลมงามเด้อแม่เด้อแม่งามมันทรงพระองค์นั่นเจ็ดวันกันกันตื่นของเด้อแม่ของประหลาดเนี่ยคือมีถาทองพระเจ้าเฮาซ้อนต่อการ
1: ฮู้ฮู้มีแต่ผู้เบากับผู้สาวมีเงินเดือนเบิดแล้วได้ม่วนนี่เป็นตาเอา

ของพระกูกูนั่นอยู่ลุมซุ้มมันเลี้ยงเป็นทันพอดีฮอดโพลงเจ้าแลเป็นเงางามเหลื่อมงามเหลื่อมแลดูทุกวันประจังก่อนซับซ้อนซ้อนโอ้สู่แนวเมืองของนาจังหวัดฮอดเลือดแล้วเลือดแล้วงามยิ่งอัศจรรย์ของสำคัญมีครบแต่โบมันแจ้งเห็นลายกองมาแข่งแต่อุบาทเป็นกองเห็นหมอต้อมรูปท้องเพลีของใหญ่ของใหญ่แต่เขาเวียงใส่ย่อถิ่มลงหูตั้งแต่หมอฮนดูเสียองค์เสียงเมียงนาคมาทำไรเรื่องดำเรื่องเมืองพ้นว่านี่บ่ได้ไปโดน

พ่อเป็นป้ามักเงาบ่มีใสมีเงาผู้พองเห็นเจ้าเวียงหัดปองของนาคาเจ้าเวียงหมดซาตาเสียวองค์พระเจ้าเสียคนดีไปแล้วบางแตกเมืองเพศศาสนาก็เสียเสียของเสียงพองอ้าวสามคนนี่มันเป็นผู้หนึ่งเด้อเล่าแตกพี่แตกน้องขมิ้นดำแมวขาวแตกไปหอดซุ้มเล่าขมิ้นเจียวแมวมา

ถูกส่งไปหอเสื้อสุ่มประเทศที่3ให้สงครามพวกเกียวแดงทินเวียงกำลังเขียวเดี๋ยวนี้เหลียวไปพุ่นบ่มีไฟเจ้าพ่อแห่งมีแต่พวกทหารแดงรักษาเลี้ยงบ่ได้โอ้ยไทยนั่นเจ้าอย่าลบบุญเดี๋ยวนี้มิตรจิลีบ่งั้นกันงั้นท่านหลวงบ่เคยงั้นสนั่นเฮืองเสียงของแม่น้ำของปืนล้อมห้อมพ่อปานกับนาลีสามัคคีแตกแล้วขันหลวงแก้วสิห่างไกลพญานาคก็จะได้เอิ้นสั่งยังหลานลาอุสาเอ้ยให้เจ้าขามไปเตือนบอกเล่าเวียงพุ่นบอกให้เขาทำบุญโนสางปางเล่ายังคุณล้อนักบุญผัวเจกาปัญญาควงแม่งกลัวภัยให้เขาล้อท่านไทยมหาราชผู้ทรงยศ

เฮาเตรียมพร้อมเสียงระฆังเสียงคล้องหรือเสียงกองนั่นบอกเขาเสียงประกาศเป่าๆบอกให้เฮาพี่น้องเตรียมไว้ให้แต่งท

0: จนรวยท้อฝ่าหนีทำไว้กะแห้งดีตื่นมือเศร้าให้ไหวพระภาวนานั่นแล้วแผ่เมตตาต่อกันให
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: มาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายน มอนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้งสองมือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปปูกระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฝ้า

ของค้าใคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้

0: ับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945311

0: ซื้อกล้วยบ่ครับคุณนายครับ
1: กล้วยขายวีละเท่าไหร่คะ
0: วีใหญ่ๆวีละ5บาทครับ
1: แพงจังท่านน่ะเสียมั้ย
0: อะไรก็
1: ท่านน่ะเสียมั้ย
0: หย่านกับคุณนายเว้าเล็ดนะครับ
1: ตาบ้า
0: คุณนายแหละรอดเดี๋ยวมา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4600

0: 06แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้

0: 0854648921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152

0: นำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมที่ยืนยังจนสิ้นถึงในเกินคอยระวังเสียงฟ้าห้องตึกครับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเราอย่างไรระวังเสียงฟ้าห้องตึกครับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือก
5: อขอโอกาสต่อหมอสองท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเด้อ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคราวกับผมอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยได้วางมือลงนั่งให้สบายสบายเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้หรือใครสุขภาพไม่เอื้ออำนวยเราจะนั่งบนเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรเมื่อให้มันสบายกายแล้วก็ให้สบายใจด้วยลองยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ระยะเวลาสั้นๆวันนี้คงใช้เวลานิดหนึ่งไม่มากลองทำความรู้สึกเหมือนกับเราเป็นคนล้มละลายไม่มีหัวนอนปลายเท้า ชีวิตการเป็นอยู่อาศัยผู้อื่นไม่มีหน้าตาไม่มียศไม่มีเกียรติเป็นบุคคลผู้ที่ไม่เหลืออะไรชีวิตทั้งชีวิตมีแค่กายกับใจแต่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดกายกับใจเป็นเครื่องมือสร้างบุญสร้างบาปเป็นเครื่องมือที่จะซักฟอกจิตที่มันสกปรกรกรุงรังมีบาปมีกรรมมีทุกข์มีโทษทำให้เราท่านทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดแต่วันนี้เวลานี้เรามีกายมีจิตพร้อมด้วยเรามีศรัทธามีความเชื่อย่างมั่นใจเชื่ออย่างมีเหตุมีผลในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคำสั่งสอนคุณของพระสงฆ์อริยสงฆ์ก็ตามสมมุติสงฆ์ก็ตาม เป็นผู้นำพาสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นผู้แนะผู้นำจูงเข้าสู่เส้นทางแห่งความสงบร่มเย็นเป็นเนื้อนาบุญของโลกอริยบุคคลอริยสงฆ์นั้นสำคัญประเสริฐแล้วแม้สมมุติสงฆ์ผู้กำลังฝึกหัดล้มลุกคุกคลานอยู่ก็ตามเมื่อท่านตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจที่จะขัดเกลาจิตวิญญาณของตนเองให้มันเบาบางครับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอันนั้นก็ประเสริฐแล้วนำพาผู้บูชาด้วยอามิตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสจิตวิญญาณก็ไปสู่ภพภูมิแห่งความสุขอย่างน้อยๆก็เรียกว่าสุคติแม้ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเรากราบไหว้บูชาสักการะด้วยวัตถุด้วยอามิตรจิตใจความรู้สึกก็เอิบอิ่มปราบรื้มปีติอยู่ตลอดเวลาที่เรานึกถึงที่เราระลึกได้ถ้าหากว่าต้องจากโลกนี้ไปเพราะกายแตกกระแสจิตวิญญาณก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นแน่นอนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ จึงบอกว่าให้เรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ถ้าเข้ามาสู่การปฏิบัติบูชาล่ะคือกระทำตามคำสอนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในระหว่างวันจะทำอะไรอยู่ก็ตามยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่ทำภารกิจการงานตามหน้าที่และบทบาทของเราเราพยายามมีสติรู้ในปัจจุบันขณะเพียงแค่เรารู้ในปัจจุบันยืนก็รู้ว่าตนเองยืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนกินดื่มขับถ่ายก็รู้อยู่ก็จะทำให้ใจเรานี่วางอดีตวางอนาคตวางรักวางชังวางเกลียดวางกลัววางอิจฉาริษยาถ้าวางได้อย่างนั้นพระคุณเจ้าญาติโยมก็ลอง ก็ลองทำดูตอนนี้เมื่อเรามีสติรู้ในปัจจุบันขณะเช่นนี้มันว่างไหมมันโปร่งมันโล่งมันเบาไหม เราก็พิสูจน์แค่นี้แหละเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะต้องรู้ได้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เชื่อใครแม้แต่พระองค์ตรัสเองก็อย่าเชื่อแต่ตรงเชื่อในความรู้สึกของตนเองที่มันสัมผัสอันนี้ก็เหมือนกันเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติรู้ที่จุดลมกระทบ เมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกลมมันกระทบตรงไหนหายใจเข้ายาวๆลึกๆลองดูบางคนกระทบที่ปลายจมูกบางคนกระทบที่งวงจมูกด้านในบางคนอาจจะไปกระทบที่โพรงจมูกข้างในนู้นก็ได้หายใจเข้าจะรู้สึกเย็นกว่ากันน้อยนึงเวลาหายใจออกก็จะอุ่นกว่ากันนิดนึงถ้าเราหายใจเบาๆมันไม่รู้ก็ลองหายใจแรงๆสั้นๆมันกระทบตรงไหนสัมผัสตรงไหนเสียดสีตรงไหนวางสติไว้ตรงนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นใจเราที่ไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตโดยปกติก็จะหดสั้นเข้าสั้นเข้าอดีตก็สั้นเข้าอนาคตก็หดเข้ามาอดีตหดเข้ามามาอยู่ในปัจจุบันขณะจิตเริ่มไม่ส่งออกนอกกายมันเห็นอยู่เมื่อเราจับอารมณ์นั้นได้กายก็เริ่มเบาจิตก็เริ่มเบาความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งคลายมันก็เกิดถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันแม้เรายังไม่เป็นอริยบุคคลคนมีกิเลสเหมือนเดิมนี่แหละแต่เรารักษาจิตไว้ไม่ให้มันออกนอกกายโทษทุกข์บาปเวรไม่มีความทุกข์กายก็ตามความทุกข์ใจลำบากใจต่างๆมันจะทุเลาเบาบางไปเลยบาปอกุศลนี่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ที่เราต้องเป็นทุกข์กระวนกระวายตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์จริงๆน่ะมันไม่มีอะไรเลยนะที่ผู้คนต้องร้องไห้ต้องหัวเราะกัดกลุ้มรุ่มร้อนเป็นโรคเป็นภัยโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยก็นิดเดียวไม่รู้ตัวไม่อยู่กับตนเองส่งจิตออกนอกตกเป็นทาสของอารมณ์ถ้าเราเพียรประพฤติปฏิบัติเพียรภาวนาไม่ต้องหวังเก่งหวังเด่นหวังดังหวังไปรู้อะไรหรอกเพียงแค่รู้ตัวเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนกินรู้ว่ากินแค่นี้จะพูดจะคิดมันจะค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็จะรู้ตัวไปเรื่อยเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวระลึกได้ระลึกรู้นั่นคือเรามีธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมที่มีอุปการะมากมีอุปการะอุปถัมภ์บำรุงปกป้องคุ้มครองรักษาสนับสนุนส่งเสริมสิ่งเหล่านี้มันซื้อเอาไม่ได้ขอเอาก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรก็ไม่ได้นอกจากฝึก8วัน9วันที่พระคุณเจ้าญาติโยมมาอยู่ตรงนี้อันนี้คือมาฝึกศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสนาแห่งการฝึกฝึกฝนอบรมบ่มเพาะตั้งแต่ฝึกกายฝึกศีลฝึกจิต ภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝนอบรมด้วยตนเองทั้งนั้นนี่คือศาสนาพุทธนะถ้ามีพิธีมีนู่นนั่นนี่นั้นมันออกนอกทางแล้วเป็นความเชื่อความศรัทธาแต่มันก็ได้ผลเพียงแค่ความสบายอกสบายใจชั่วครู่ชั่วยามแต่จะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จงตั้งอกตั้งใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัติเถิดอย่างเรามาทำที่นี่วันเวลาของชีวิตมันน้อยนิดเดียวแต่ละวันแต่ละวันเราทำอะไรไม่ทันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแต่ถึงเวลามันจะล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วอย่างนั้นชีวิตคนก็ใช่จะยั่งยืนร่วงไปไวๆเหมือนกันบางทีไม่เจ็บไม่ป่วยยิ่งอากาศร้อนๆโรคสมัยใหม่นี่ก็โอ้เยอะเหลือเกินไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวล้มตุ้มล้มตุ้มล้มตุ้มจบจบจบจบฉะนั้นถ้าเราปล่อยวันเวลาของชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปโดยที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้พัฒนาให้รู้กายรู้จิตรู้เรื่องราวของตนเองเลยวันวันก็ไปรู้แต่เรื่องของคนอื่นส่งจิตออกนอกไปเรื่อยมันจะได้อะไรล่ะพระคุณเจ้าญาติโยมพูดอย่างนี้ผมถามตนเองด้วยนะมันจะได้อะไรล่ะชีวิตนี้มัวแต่แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นใส่ร้ายป้ายสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกอบโกยคดโกงคอร์รัปชันมีแต่บาปอกุศลเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติของจิตวิญญาณหลังจากสิ้นลมหายใจที่เขาเป็นกันอยู่ทั้งโลกเนี่ยจะได้อะไรถามดูสิไม่อยากแวะไปถึงเขาเลยพวกที่โกงบ้านกินเมืองปั่นคนให้แตกแยกแตกร้าวนำพาคนให้เข้าใจผิดเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิจะได้อะไรได้โลกทั้งใบมาครอบครองแล้วคุณได้อะไรจริงหรือเปล่าฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงต้องทำความเข้าใจกับชีวิตนี้ให้มันชัดเจนขึ้นมาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของวันเวลาที่มันหมดไปในแต่ละวินาทีแต่ละขณะเนี่ยถ้าเราเป็นทาสของอารมณ์อยู่อย่างนี้ไม่ว่าใครนะผู้พูดด้วยรักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจอารมณ์ของโลกเหล่านี้ชักพาให้เหล่าสรรพสัตว์ต้องตกนรกต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแม้แต่เกิดมาเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวกมือขาดเท้าขาดห้อยเปี้ยเสียขาใบบ้าปัญญาอ่อนทุกทนหม่นไหมในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันสาเหตุก็มาจากการนี่แหละตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่มีสติระงับยับยั้งฝืนใจตนเองเอาชนะใจตนเองไม่เคยคิดอย่างนี้มีแต่ไหลตามอำนาจของความอยากอำนาจของกิเลสมันชักมันจูงมันปลุกเรามันสนุกแหละมันสนุกมันเพลิดมันเพลินกามตัณหาภวตัณหาเห็นไหมกามราคะกามนันทิใครในกามเพลิดเพลินในกามก็หลงไหลไปตามตัณหาเหล่านั้นชีวิตของเหล่าสรรพสัตว์จึงเวียนว่ายเวียนวนอยู่ตรงนี้เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้ได้ยินได้ฟังคำสอนการชี้ทางของพระพุทธเจ้าอันนี้มันประเสริฐจริงๆเพราะคำตรัสคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ทางสว่างทุกคำตรัสคำพูดโยมลองนึกดูขั้นศีลและธรรมขั้นโลกิยะ ตั้งแต่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อายชั่วครัวบาปนั่นตั้งแต่หมวด2ไปเลยทำมีอุปการะมากทำคุ้มครองโลกบุคคลหาได้ยากบุพการีกตัญญูกตเวทีอย่างนี้เพียงแค่เรามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถิ่นฐานบ้านเกิดสังคมก็สงบร่มเย็นมันดูนึกภาพไปตามแล้วมันมีความสุขมันมีความสงบร่มเย็นอันนี้คือเดินตามธรรมเนี่ยธรรมคุ้มของโลกฮิริอายชั่วโอตัปปะเกรงกลัวต่อบาปมีความอายชั่วกลัวบาปการเบียดเบียนข่มเหงรังแกกันมันไม่เกิดมีแต่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหยิบยื่นแบ่งปันช่วยเหลืออนุเคราะห์เป็นยังไงล่ะทีนี้ก็มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขธรรมมีอุปการะมากอย่างพูดมาตอนต้นระลึกได้ว่าเราเป็นใครรู้ตัวว่าเราทำอะไรบทบาทตำแหน่งหน้าที่ของเราจะต้องอยู่ยังไงพูดยังไงกินยังไงอย่างพ่อคุณเจ้าในบวชมาปุ๊บแม้เราบวชใหม่วันเดียวเราก็มีจิตสำนึกแล้วว่าเราเป็นพระภิกษุนุ่งห่มก็ไม่เหมือนเดิมจะนั่งก็ไม่เหมือนเดิมนอนก็ไม่เหมือนเดิมจะพูดจะจาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแม้มันยังทำไม่ได้แต่เราก็มีความระมัดระวังนั่นบทบาทและหน้าที่ถ้าต่างคนต่างทำบทบาทหน้าที่หน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่พ่อแม่หน้าที่ลูกหน้าที่พระหน้าที่โยมหน้าที่ศิษย์หน้าที่ครูบาอาจารย์ต่างคนต่างระมัดระวังให้ตนเองอยู่ในกรอบชั้นภูมิของเราศีล8ศีล10ศีล5รักษาให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระคุณเจ้าญาติโยมก็ลองนึกดูว่าการเป็นอยู่คนเดียวจะเป็นยังไงอยู่กับหมู่คณะจะเป็นอย่างไรอยู่กับสังคมหมู่มากจะเป็นอย่างไรในความเชื่อความเข้าใจของข้ากับผมของอาตมานั้นเชื่อว่าสังคมของคนสังคมของมนุษย์เนี่ยมันจะน่าอยู่ที่สุดแม้มันจะมีความทุกข์เป็นปกติเพราะมันมีทุกข์อยู่แล้วทุกข์ในการบริหารขันในการเป็นอยู่ในแต่ละวันต้องทำมาหากินแม้มีอยู่แล้วก็ต้องหุงหาต้องหลับต้องนอนต้องขับถ่ายต้องอบอาบชะล้างเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มก็ต้องซักต้องล้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ต้องชำระชะล้างทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเพราะอะไรเพราะสัจธรรมความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่าชีวิตเรามันไม่ได้สะอาดมันมีแต่ของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาไปข้องเกี่ยวกับอะไรสิ่งของเหล่านั้นก็สกปรกตามมาดูจีวรเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่โยมนุ่งห่มนี่ก็เหมือนกันไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมแต่ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วร่างกายเราเนี่ยมันเน่าอยู่เป็นนิดซากสัตว์กี่ชนิดในแต่ละวันกี่ศพที่เข้ามาสู่ร่างกายนี้จะบอกอะไรหมูม้ากาไก่มีหมดวัวควายมดแมลงก็มีซากศพเข้ามาในนี้มันเน่ามันเปื่อยทั้งที่สิ่งเหล่านั้นบอกว่าเป็นของสะอาดทำสุกใหม่สะอาดไม่มีเชื้อโรคแต่เข้ามาถูกกับกายนี้ปั๊บก็กลายเป็นของเน่าไปด้วยกันสั่งสมมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องเสื้อผ้าอาภรณ์จีวรเครื่องนุ่งห่มของพระคุณเจ้าของญาติโยม มาถูกเข้ากับกายอันนี้ก้อนเห่าเปื่อยไปด้วยกันอาหารการกินก็เหมือนกันไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมขั้นมาถูกเข้ากับกายนี้ก็น่าเกลียดไปด้วยกันเสื่อสาดอาสนะก็น่าเกลียดไปด้วยกันเพราะร่างกายนี้มันมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาความจริงก็เป็นอย่างนั้นดิเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาก็จะหลงไหลไปเพลิดเพลินไปแล้วในขณะเดียวกันในร่างกายนี้มันก็เป็นรังของโรคทุกโรคก็อยู่ในนี้ตั้งแต่โรคผิวหนังข้างนอกจนถึงภายในมะเร็งเนี่ยมันมีอยู่ในเราทุกคนทุกคนเป็นมะเร็งมาแต่เกิดมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวแต่ว่ามันจะแสดงตอนไหนแสดงที่ใดก็แล้วแต่เหตุปัจจัยว่าสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ไปกระตุ้นนั่นมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแล้วเราได้พิจารณาอย่างนี้ไหมถ้าจิตใจห่างศีลห่างธรรมก็มีแต่อย่างที่ว่าแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นลืมไปเลยว่าตนเองมันมีความแก่ครอบงำอยู่มีความเจ็บป่วยซ่อนอยู่คุ้มครอบงำอยู่ความตายก็ครอบงำอยู่ไม่ลืมลืมพินิจพิจารณาลืมไต่ตองใคร่ครวญโลกจึงสับสนเพราะอารมณ์มันลากไปเรามาเจริญสติเจริญสมาธิอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้กายรู้จิตไม่ใช่เล่นนะอย่างเราดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้พุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาหลังอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราตั้งใจทำเราก็จะเห็นความคิดเราเป็นคนคิดมากเป็นคนฟุ้งซ่านจริงๆมันฟุ้งซ่านแต่ไหนเป็นปกติแต่เมื่อเราไม่ได้มาฝึกให้มันสงบเราก็มีแต่วิ่งตามมันคิดปั๊บก็ตามมันไปเลยพูดตามมันกระทำตามมันตามใจตามกิเลสที่กิเลสมาชวนจิตแล้วเราไม่รู้ตัวก็ตามไปพูดตามทำตามจึงเกิดทุกข์โทษเป็นภัยที่อย่างที่ว่าแต่วันนี้เวลานี้เราพยายามให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานฝึกให้ตนเองอยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานเราไม่ต้องการให้จิตมันคิดมันคิดปั๊บเราก็เริ่มรู้คิดปั๊บก็เริ่มรู้รู้ปั๊บกลับมาอยู่กับลมไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเพียงแค่รู้ปั๊บแล้วก็วางเหมือนเราจับไฟเหมือนเราจับของสกปรกเราต้องวางทันทีไปจับสารพิษเป็นงูเป็นตะขาบเรารู้สึกตัวว่าเราจับถูกงูเห่างูจงอางหรือตะขาบเราต้องวางแน่จับไฟร้อนๆเราต้องวางทันทีจิตไปออกนอกจากอารมณ์พระกรรมฐานรู้สึกตัวปั๊บเราก็ต้องกลับมาอยู่กับลมไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแค่วางเมื่อใส่ใจอย่างนี้ก็จะเห็นว่าจิตเรามันช่างคิดมันช่างฟุ้งซ่านแต่เราอย่าโกรธนะนั่นคือธรรมชาติของเขาก็พยายามทำใจให้สบายสบายดูลมไปเรื่อยๆลมสั้นลมยาวที่ว่านี่คืออุบายพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาหลังนี่คืออุบายให้เป็นเครื่องดึงจิตมาให้พยายามเป็นที่อยู่ของจิตที่จิตมันฟุ้งซ่านมันออกนอกกายเนี่ยเมื่อเราทำใจเบาๆมันหลงมันลืมก็เป็นเรื่องปกติค้ำๆไปบ้างแต่เราไม่ลดละความเพียรไม่ลดละความพยายามอีกหน่อยเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆสงบลงเรื่อยๆภาวิตาพระหุลีกตาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เจริญให้มากกระทำให้มากไม่ใช่ว่าต้องทำนานเนี่ยไม่จำเป็นเลยว่าต้อง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงทำได้อันดีแต่ถ้ามันยังทำไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนาที1นี่นาที1พยายามให้มันอยู่กับปัจจุบันให้ได้เอาแค่ลมเข้ารอบเดียวเนี่ยเอาเที่ยวเดียวก็ได้หายใจเข้ารู้จากลมเข้าค่อยๆไหลเข้าไปจนกระทั่งสุดเอา ทำไม่ให้ใจคิดได้ไหมพยายามให้ตลอดสายไม่แวะออกนอกทางมันยากมากเลยนะนี่ฉะนั้นอย่าไปอ้างเลยว่านั่ง 2-3 ชั่วโมงอันนั้นได้ความอดทนก็สาธุแล้วได้ความอดทนได้ความเพียรพยายามแต่จะรักษาจิตไม่ให้มันวอกแวกนี่ล่ะเพียงแค่ลมหายใจเข้าเที่ยวเดียวตั้งแต่เริ่มไหลเข้าจนกระทั่งหยุดพยายามประคองไม่ให้จิตออกนอกอารมณ์นี้ได้ไหมถ้าทำได้แล้วมันจะเป็นกำลังใจแค่เที่ยวเดียวนี่จะเป็นกำลังใจมันจะขยันขึ้นมาทันทีพระคุณเจ้าลองดูญาติโยมไม่เชื่อก็ลองดูเวลาหายใจออกจากลมเริ่มไหลออกมาจนกระทั่งไหลออกมาสุดจิตเราไม่แวบเลยเห็นลมกระทบที่จุดลมกระทบตั้งแต่ไหลออกมาเริ่มต้นจนสุดถ้าทำได้เที่ยวหนึ่งปั๊บจะขยันขึ้นมาทันทีเที่ยวต่อไปให้ได้อย่างนี้อีกเที่ยวต่อไปให้ได้อย่างนี้อีกความเพียรความพยายามปีติความสุขจะตามมาแล้วความขยันนี่จะไม่มีใครบอกแล้วเราจะอิ่มใจที่สุดถ้ามันทำได้5นาที10นาทีนี่โอ้มหาศาลแล้วนะถ้าแค่เห็นลมเข้าลมออกต่อเนื่องถึง5นาทีมันจะอิ่มมันจะเบากายเบาใจจิตใจจะอ่อนโยนจะเมตตาเห็นใจทุกชีวิตทั้งที่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็ตามจะโกรธใครยากขุ่นเคืองใจนี่ยากมากเอาแค่นี้นะอันนี้คือการทำหน้าที่ก็อยากให้พวกเราได้ใส่ใจในการฝึกฝนเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องช่วยเหลือตนเองเป็นเรื่องความรอดปลอดภัยของกระแสจิตวิญญาณของเรานะไม่ใช่เรื่องอื่นนะความอยู่รอดปลอดภัยของกระแสจิตวิญญาณเพราะกว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เท่าที่เราเข้าใจร่วมกันใช้คำว่าเรื่องที่เราเข้าใจร่วมกันเชื่อว่าเราทุกชีวิตดวงจิตที่อยู่ที่นี่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์นั้นมีจริงๆกว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนล้านต่อหนึ่งก็ทั้งยากผู้คนในโลกนี่เมื่อสิ้นลมหายใจตายลงไปปั๊บโอกาสจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติที่ติดต่อกันไปนี่หนึ่งในล้านก็ทั้งยากเพราะอะไรเพราะตัวสติสัมปชัญญะที่พูดมาเนี่ยเรารักษาไม่ได้ฝึกไม่ได้จิตนี่ฝึกไม่ได้จิตชอบไหลลงต่ำไปเกลือกลั้วกับบาปอกุศลไปเกลือกลั้วกับบาปอกุศลที่ตนเองคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วถึงพร้อมด้วยเจตนายิ่งยุคปัจจุบันที่มันทันสมัยไปหมดโซเชียลต่างๆที่เราบอกว่ายุคทันสมัยนี่แหละยุคที่ทันสมัยผู้ขาดสติขาดสัมปชัญญะก็จะเพลิดเพลินกับการใช้โซเชียลในเรื่องของบาปอกุศลจะด่าจะว่าใครไม่พอใจก็โพสต์มันดีเมื่อไหร่ก้มอกก้มใจก็โพสต์ลงไปมันใช่เรื่องไหมล่ะคนได้ยินได้ฟังก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยบางทีก็ผสมโรงเครื่องยุยงให้คนแตกร้าวสามัคคีใส่ร้ายป้ายสีเฟกนิวต่างๆเขาบอกนะจิตใจเรามันลำเอียงเป็นปกติไปเชื่อคนโกหกเราก็ด่าต่อเสริมไปอีกก็รับบาปมาเต็มๆอีกลามกจกกระเปรตอะไรต่างๆก็มากมายอยู่ในนั้นทำไมพูดเรื่องนี้เพราะ มันเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตพวกท่านไปแล้วของพวกเราไปแล้วเอาลองดูดิพอเลิกไปนี่นี่ถ้าใครไม่เปิดดูโทรศัพท์ก่อนนอนให้ปาดคอเลยไหมทำได้ไหมล่ะพอเลิกกิจกรรมนี้ไปที่พักที่นอนเราไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ส่องดูอะไรเลยก่อนเอานั่งสมาธิก่อนนอนเลยไม่สนจะทำได้ไหมตื่นขึ้นก่อนล้างหน้าตายังไม่ลืมเลยมือคว้าไปหาแล้วชีวิตเราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ความรู้สึกนึกคิดเราวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันง่ายผู้มีปัญญาก็ง่ายสำหรับการค้นคว้าวิชาความรู้ค้นคว้าบุญกุศลฟังเทศฟังธรรมเพื่อกำจัดขัดเกลากิเลสอันนั้นส่วนนั้นอนุโมทนาแต่ในเมื่อจิตของคนมันชอบไหลลงต่ำล่ะไหลลงต่ำไปหาความโลภไปหาความโกรธไปหาความหลงไปหาเรื่องลามกน้อยคนนะเลื่อนผ่านไปนี่ถ้าเห็นภาพก็ตามที่มันเป็นเรื่องสื่อลามกผ่านเลยไหมผ่านไปโดยเร็วไหมนี่เราสังเกตใจเราใครจะช่วยพระเจ้าไหมพระพรหมไหมครูบาอาจารย์ไหมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่เลยตัวสติสัมปชัญญะที่เราฝึกนี่เรานั่งดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เมื่อดูไปเรื่อยๆพุทโธยุบหนอพองหนอก็ตามเราจะเห็นจิตของเราที่มันจะชอบไหลลงต่ำไปเสพอารมณ์ของโลกคนที่จริงจังทีนี้เขาจะรู้ทันปั๊บเขาจะวางรู้ทันปั๊บเขาจะวางก็จะรู้จิตตนเองว่าตนเองมีอุปนิสัยใจคอยังไงจิตต่ำหรือจิตสูงจิตมืดหรือจิตสว่างจิตดำหรือจิตขาวเมื่อคนจริงใจต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อตนเองเนี่ยเจอสิ่งเหล่านี้ปั๊บมันจะกลัวมันจะไม่กล้าแต่สังเกตเราเนี่ยถามตนเองเนี่ยมันรู้ของเรานะไม่มีใครรู้กับเราเลยตัวเนี้ยซื่อสัตย์กับตนเองไหมจริงจังกับตนเองไหมเราคนเดียวอัตตาเหียตโนนาโถนี่พระคุณเจ้าพุทธพจน์บทสั้นๆแค่นี้ยังทรงอมตะเลยนะอัตตาเหียตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอย่าไปอ้างว่าอยู่กับครูบาอาจารย์สายนั้นสายนี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ไม่เกี่ยวแม้แต่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระคุณเจ้าก็ลองดูเถอะสมัยพุทธกาลพระภิกษุอยู่กับพระพุทธเจ้านี่ผิดแล้วผิดติโลโกอีกแล้วสั้นๆอีกเหมือนกันรับเองทั้งนั้นเพราะนั้นเวลาชีวิตของเรามันสั้นๆที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติที่นี่มันแค่เวลานิดหน่อยในช่วงกิจกรรมแต่การใช้ชีวิตนอกวัดที่เราเป็นอยู่เราก็ต้องพยายามให้มันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเอาจริงเอาจังบ้างผมพูดก็ผมบอกตนเองด้วยนะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีความรู้สึกประทับใจประทับใจมากมากมากมากด้วยทำไมเหมือนกับพวกเรานี่แพ้ราบคาบเลยนะทั้งที่ไม่ได้แข่งขันนี่นะความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสความตั้งใจความเห็นโทษภายในวัฏสงสารความมุ่งมั่นที่จะเอาบุญในส่วนของบุญความมุ่งมั่นในส่วนที่เอาบุญความมุ่งมั่นในการชำระกิเลสออกจากใจเนี่ย ท่าที่เห็นแล้วก็ได้ตั้งแต่ลงไปเจอทีนี้เจอผู้เจอคนในหลวงพระบางผู้ที่เคยไปก็จะเห็นการแต่งเนื้อแต่งตัวของชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กเยาวชนหนุ่มสาววัยกลางคนมันช่างเรียบร้อยงดงามพระเนนโดยเฉพาะเนนน้อยๆกลุ่มละ7 8รูป10รูป20รูปที่ทำการทำงานแม้แต่ทำหน้าที่คนเดียวหรือ2รูปอยู่ในบริเวณวิหารที่ศาลาที่รับแขกพระคุณเจ้าเวลาพูดกันถ้าเราห่างออกไปสัก3เมตรนี่4เมตรนี่คือจะไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรกันทำงานอยู่เป็น10 20ก็คุยกันแต่มันเบามากเน้นนี่นี่วัดไม่รู้เป็น10กว่าวัดกำแพงเดียวกันเนี่ยติดไปเจอสามเณรบางทีเขากวาดใบไม้อยู่รูปเดียวบางทีเขาซ่อมกุฏิสามเณรล้วนเลยนะขึ้นซ่อมหลังคากุฏินี่แต่เขาเงียบมันน่าทึ่งมากมันน่าทึ่งบังเอิญว่าไปวันที่18 19 20เป็นเวลาที่อัญเชิญพระบางลงมาส่งน้ำคนเต็มลานวัดสามเณรน้อยเนี่ยโยมมาสั่นเซียมซีเหมือนกับบ้านเราเนี่ยเบอร์ไหนตกก็หยิบยื่นให้เนรเนรก็จะหยิบกระดาษหมายเลขนั้นให้กับโยมโยมขอฝ้ายผูกแขนก็สามเณรเป็นคนผูกให้ไม่มีพระแต่เขาเงียบสงบส่งน้ำก็ส่งด้วยความเคารพจริงๆเอาพระลงทั้งเมืองทุกวัดแต่ที่สำคัญคือพระบางผู้ชายก็ต้องมีผ้าสบายผู้หญิงก็ต้องนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสบายเงียบสงบเคารพบูชาอย่างสูงสุดในใจเขาภาพเหล่านี้มันไม่มีในบ้านเราแล้วอันนี้คือภาควัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภาพข่าวก็รับไปฉันบิณฑบาตในบ้านจากนั้นก็ไปภูเขาควายโยมก็ตามไปสี่คันรถไปวัดนู้นวัดนี้วัดนู้นวัดนี้แต่ตอนค่ำมาแวะวัดหนึ่งก็ประมาณทุ่มเสร็จกำลังชำระพระไตรปิฎกเปล่าไม่ได้มีเจ้าคุณไม่ได้มีพระครูสมเด็จอะไรเลยนะเนี่ยเสร็จพอดีชำระพระไตรปิฎกเปล่าจบวันนั้นพอดีผมไปถึงกำลังส่งเข้าโรงพิมพ์ดูคำพูดคำจาครูบาอาจารย์ทำงานอยู่ในห้องรวบรวมนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นประมาณ5รูปแล้วก็โยมหนึ่งทำงานเงียบๆโอ้ยมันน่าทึ่งผมเข้าไปนั่งเพราะพระเจ้าหน้าที่ชวนเข้าไปตรงนั้นนั่งก็มองแล้วก็มาถามว่าเป็นพระอาจารย์ไหมเออก็ใช่ก็คุยนิดเดียวก็ไปทำงานก็เล่าอะไรคืออะไรจึงรู้ว่าชำระพระไตรปิฎก10เดือนถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เสร็จวันนั้นส่งโรงพิมพ์เพื่อตรวจแล้วก็มาหาคำผิดกันอีกทีถ้าเรียบร้อยก็จะพิมพ์ทั่วประเทศแจกทั่วประเทศนี่คือส่วนของปริยัติที่รักษาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเจอฝ่ายปฏิบัติทีนี้ไปพักวัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริงๆเจ้าว่าเคยไปศึกษากับหลวงปู่พุทธทาสที่สวนโมกมาโย กิริยามารยาทพระเนนผมก็ไม่เคยเห็นจะเรียบร้อยแบบนั้นผมอยู่มาบัดนี้นะครับ37ปีแล้วตั้งแต่นับวันบวช25เมษายนปี31ครบวันนี้37ผมยังไม่เห็นความงดงามของพระเนนที่อยู่โดยธรรมชาตินะอยู่สบายๆนี่แหละแต่ว่าการสำรวมระวังการพูดการจาในขณะที่ต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องพูดต้องปฏิสันถานก็พูดน้อยๆแต่อีก 2-3 รูปที่นั่งอยู่ด้วยไม่พูดเลยนี่ครับอุปถากครูบาอาจารย์ก็เหมือนพวกเราทำแต่นั่นมันงดงามมากส่วนหนึ่งพระภิกษุมาศึกษาในเมืองไทยในสำนักต่างๆทั้งสายน้องประพงด้วยสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวด้วยหลวงพ่อกันหาด้วยอีกส่วนหนึ่งไปศึกษาที่พม่าผมก็พูดตั้งแต่อยู่ตอนนั้นเมื่อเวลามีโอกาสได้พูดตั้งแต่อยู่เวียงจันทร์ถ้าสถานการณ์บ้านเมืองทั้งไทยทั้งลาวหรือทั่วโลกเป็นอยู่อย่างปัจจุบันอีกประมาณ10ปีพุทธศาสนาในประเทศลาวจะแข็งแกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดเพราะดูจากศรัทธาความเชื่อของชาวบ้านความอ่อนน้อมอ่อนโยนที่ไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำใช้คำนี้นะครับความศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งฝ่ายปริยัติรักษาคำสอนให้สะอาดบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามด้วยนะไม่ใช่ฝ่ายปริยัติแล้วก็ปกครองแบบบ้านเราอันนี้ก็ไม่ได้ว่าหรอกมีแต่ฉลองกันอยู่อันนั้นอันนี้วุ่นวายกันอยู่นี่แต่นั่นไม่มีไม่มีพระครูไม่มีเจ้าคุณไม่มีสมเด็จศึกษาและปฏิบัติตามผมก็บอกว่าผู้ที่ไปอยู่พม่าก็ตามมาอยู่เมืองไทยก็ตามไม่มีใครที่ไม่นึกถึงบ้านเกิดไม่คิดถึงวงศาคณาญาติถ้าไม่คิดมาถึงบ้านเรานิสัยมันเป็นอย่างนั้นห้ามไม่ได้เมื่อไปเจอสิ่งดีสิ่งงามอันนี้พูดในสิ่งที่เห็นหูได้ยินนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดประเทศแต่ในสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้เรานึกถึงบ้านเราที่เราเป็นอยู่กันยังไงพระอรหันต์ก็มากมายเหลือเกินในบ้านเราพระก็เยอะโยมก็เยอะผู้หญิงก็มากผู้ชายก็มากเด็กน้อยก็มากพระอรหันต์เนี่ยมันอยู่เมืองไทยนี่หมดนี่แค่ไหนไม่รู้ได้ยินเขาเล่าให้ฟังว่า 25,000 ก็ได้เป็นแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องไปทำอะไรเลยจ่าย 25,000 เดี๋ยวเขาจัดการให้เป็นนี่คือศาสนาพุทธในเมืองไทยใครจะเป็นอะไรจะทำอะไรก็ทำไปไม่มีพระภิกษุที่จะเป็นผู้ปรึกษาได้มากมายเท่าไหร่นะส่วนมากไปถามพระก็มีแต่การเมืองมีแต่เรื่องของพระไปถามพระที่ไม่รู้อะไรแล้วทุกวันเนี่ยเข้าข้างเข้าฝ่ายคนผิดเป็นมิจฉาทิฐิไปเลยที่พอเป็นร่มโพร่มไทรอุ่นอกอุ่นใจหลวงพ่อประยุทธ์ในความรู้สึกผมนะหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตหลวงพ่อชยสาโรหลวงพ่อไพศาลวิสาโลที่อยู่ในภาคของสังคมพอได้เป็นหลัก ส่วนอีกจำนวนหนึ่งท่านก็อยู่เงียบๆฝ่ายกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาในถ้ำท่านเงียบๆแล้วอีกส่วนหนึ่งเขาวุ่นวายกันอยู่เกาะกันไม่ติดเข้ากันไม่ติดเพราะมีเส้นมีสายมีฝักมีฝายมากเหลือเกินแล้วมีทำไมล่ะเส้นสายฝักฝายกลุ่มนั้นโดดเปรียบเทียบไม่ได้เมื่อเห็นฝั่งพี่น้องทางลาวเขาเป็นแบบนั้นรักษาวัฒนธรรมประเพณีก็ทำไปสามเณรน้อยๆดูแลญาติโยมให้ความอบอุ่นกับญาติกับโยมไม่มีใครแต่งตั้งเป็นจิตอาสาทั้งหมดอย่างชำระพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นพระมหาเถระเจ้าคณะแขวงต่างๆก็จะรับรู้ร่วมกันไปนั่งที่พระธาตุหลวงเด็กชายสองคนมากราบแล้วก็ขอมานวดขาให้นวดเสร็จพอสมควรเขาก็ขอสวดมนต์ถวายเด็กนะครับเนี่ยสวดมนต์ถวายแม้แต่ญาติโยมที่โทรศัพท์มาหาเนี่ยครับคนลาวเนี่ยก่อนจะลาทุกครั้งโยม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากกีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: ทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์อุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให
6: ้มันโชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอ

0: อส9ปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขอโทษนะครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบครับ
1: โอ้ฉันกำลังเก็บใบพลูให้แม่กินกับมาคุณมาแต่น้อย
0: ผมมาจากภาคกลางครับ
1: คุณอยู่ภาคกลางใบพลูยายเถาได้
0: ยังใหญ่ก็ไม่เกินเท่าฝ่ามือผมนี่แหละครับ
1: โอ้ผิดกับบานชั่น
0: ทำไมล่ะครับ
1: บานชั่นใบพลูปูนอนได
0: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นทางใต้นี่ก็ไม่ต้องใช้เสือปูนอนกันสิครับเนี่ย
1: ไม่ใช้คือปันนีไม่ใช้ปูไว้คนนอนปูเข้มมานอนได
2: ้โอ้คุณไพวันคุณอย่าไปเชื่อขี้หกทั้งเพ
3: โอ้

0: ถึงจะสูงสุดกูต้องซอยอ้าวโอ้
1: คุณครับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมอยากได้มะพร้าวอ่อนทานสักใบได้ไหมครับ
2: โอ้ไม่พรือบ้านคุณมะพร้าวต้นสูงแค่ไหน
1: สูงนะครับก็แค่เหนือหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
2: โอ้โหผิดกับบ้านชั้น
1: ทำไมล่ะครับ
2: บ้านชั้นลูกราวล้น3วัน3คืนยังไม่ถึงดินที
1: ่คุณโกหกผมแล้วสิเนี่ยครับ
2: ไม่คิดฮก
1: สูงมากขนาดหล่นไม่ถึงดินตั้ง3วันใช่เลยครับ
2: ไม่สูงคืออย่างงี้ลูกมะพร้าวล้นคางหลังคาบ้านถึงไม่ถึงดิน
3: โอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อ

0: ขอโทษนะครับคุณครับอย่าหาว่าผมจู้จี้จุกจิกเลยนะครับภาคใต้ผืนดินเตี้ยๆอย่างนี้น้ำมันท่วมไหมครับ
1: บ้านฉันน้ำไม่ท่วมท่วมแต่เสาไฟฟ้า
0: โอ้โหงั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงแค่ยอดเขานะสิครับเนี่ย
1: ไม่สูง
0: อ้าวไม่สูงแล้วทำไมน้ำถึงได้ท่วมเสาไฟฟ้าล่ะครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าควรลงน้ำน้ำเลยท่วม
2: โอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี่หกข้างเพ
0: เอาอีกแล้ว

0: ครับแหมผมเห็นบ้านคุณปลูกใหญ่โตเหลือเกินอยู่กันกี่คนครับเนี่ยฮะ
1: โอ้ฉันอยู่สองคนกับแม่ช้างอีก15ตัว
0: โอ้โหบ้านคุณแค่นี้จะทานไหวหรือครับช้างทั้ง15ตัวเนี่ย
1: คุณว่าช้างแค่ไหน
0: อ้าวก็ช้างแบบที่เขาดินเขาเลี้ยงไงนะครับ
1: ไม่ใช่ช้างพันนั่นฉันแล้งคุณไม่รู้ฟังไม่ใช่ช้างที่เขาดิน
0: อ้าวแล้วก็ช้างอะไรล่ะครับเนี่ย
1: ช้างกระดาษจะเอาไปไว้ท่านประภูมิ
2: โอ้คุณไพวันคุณจะไปเชื่อขี่หกทางเพ
0: ไปแล้ว

0: ายมาเกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
1: พี่ไบนี่ฮ้อผมฟาวพี่ไบก็ดูมาเกอร์สิมาเกอร์เขาบอกฟาวเปล่าม
0: าเกอร์ฟาวไหม
2: ห่วยผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วสองกาเนี่ย
0: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
1: มาเกอร์ก็ลบไปก็จะการเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
1: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ไบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
0: แต่คุณยายหน้าคุณอย่าพูดหน้า
2: เงินเดือนก็ไม่กินตังค์ไปบ้านทำให้น้ำหน้า

0: ช่วยเพราะขับคุณนายครับ
1: ช่วยขายดีได้เท่าไหร่คะ
0: วีใหญ่ๆวีละ5บาทครับ
1: แพงจังท่านได้เสียมั้ย
0: อะไรก็
1: ท่านได้เสียมั้ย
0: คืออย่างจะคุณนายเว้าเล่นนะครับ
1: ตาบ้า
0: เป็นนายแท้รอดเดียวมา

0: ไปคิดกล้วยตุหลานบ่
1: กล้วยอีหยังก็อ้าย
0: เฮาก็ยังบ่กล้วยตุหลาน
1: โอ้ยสมบ่าวเป็นตาหัวแท้พี่พรเทวันบ้านข่อยบ่เคยมีจ้าเพื่อกินหลายได้บ่อ้าย
0: กินหลายบ่ได้ตัวละนะ